หรือความผิดฐานกบฏและรวมถึงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้รับผลของการกระทำความผิดอย่างสาสมแนวคิดอีกประการหนึ่งก็คือการป้องกันสังคมให้พ้นจากอาชญากรรมร้ายแรงการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดหรืออาชญากรได้มากระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมซ้ำได้อีกรวมถึงการทำให้ผู้อื่นที่คิดจะก่ออาชญากรรมร้ายแรงเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำความผิดวิธีการประหารชีวิตในสมัยก่อนใช้วิธีการฟันคอหรือบั่นศีรษะกระทำในที่สาธารณะในเวลาต่อมาประมาณปีพ.ศ.2478ได้เปลี่ยนการประหารชีวิตเป็นการยิงเป้าและในปัจจุบันได้เปลี่ยนการประหารชีวิตเป็นการฉีดยาทำให้ตายการเปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตเป็นการฉีดยาก็ด้วยหลักคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนและมองว่าการฉีดยาเป็นวิขึ้นมากมายในปัจจุบันแต่จากสถิติและข้อเท็จจริงมีการใช้โทษประหารชีวิตน้อยมากก่อนอื่นเราต้องพูดถึงกระบวนการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดร้ายแรงที่มีโทษถึงประหารชีวิตเมื่อมีการฟ้องบุคคลผู้กระทำความผิดต่อศาลหากบุคคลนั้นรับสารภาพศาลสามารถใช้ดุลยพินิจลดหย่อนผ่อนโทษไม่ให้ลงโทษประหารชีวิตโดยเปลี่ยนเป็นโทษจำคุกหรือในกรณีแม้หากผู้นั้นปฏิเสธและศาลมองว่าผู้นั้นกระทำความผิดกฎหมายยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการบรรเทาโทษศาลสามารถยกเหตุบรรเทาโทษซึ่งกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้างขวางศาลสามารถเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจำคุกได้เช่นกันนอกจากขั้นตอนการดำเนินคดีในชั้นศาลเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วแม้ศาลจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดให้ประหารชีวิตแต่ภายหลังจากมีคำพิพากษายังมีขั้นตอนหรือกระบวนการภายหลังศาลพิพากษานั่นก็คือการขออภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์บุคคลผู้กระทำความผิดหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมหากษัตริย์ได้รวมถึงเมื่อถึงวันปีจะมีกฎหมายที่กล่าวมาโทษประหารชีวิตจึงถูกใช้อย่างจำกัดและเป็นเพียงเฉพาะกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพระศุกร์ที่24 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่ำประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2 คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลัง

0: ของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนเน่ค่ะ
1: ก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปาเตริโก้ด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
0: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไรยังไง
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอร์รี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
0: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
1: ครับ
0: ก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
1: ็
0: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
1: ตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
1: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตาจากน้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Ghost Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
0: ใช่
1: ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
0: ใช่
1: แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
0: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะ
1: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือหามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Park ซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBCNBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Park นับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Ghost Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอำลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
0: ้
1: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน่พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
0: ค่ะนี่ไงเชอรี
1: ่โอเค
0: พี่ป๋องพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
1: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
0: ค่ะ
1: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเนี่ยได้หลักแสนคือ700,000กว่า
0: แล้วคนที่โหวตเนี่ย
1: ค
0: ือต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มีคนไทย ที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกาเนี่ยแหละเป็นคนบวชให้นั่นเอง
1: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นน
0: ะ
1: เงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี
0: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกได้ว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
1: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที่จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆถึงเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
0: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะคือน้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะหลายคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
1: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริงๆ
0: คือทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
1: คร
0: ับคือทุกครั้งที่น้องเนนี่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นี่นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันเนี่ยพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาอะไรประมาณนี้
1: แล้วจริงๆร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
0: ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนเนี่ยอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภควัฒน์ดิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
0: ้
1: าเรามีความพยายามเพียงพอม
0: ัน
1: ก็ซ้อนมาอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทางไหนอันเนี้ยมันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
0: ค่ะข่าวที่ NUP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็วอล์กกิ้งสตรีทนะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถจนขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
1: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้าน เมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลและถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
2: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพัทยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับ

0: สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
1: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
0: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากครับเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับท่านรองอธิบดีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับวันนี้จุดไหนที่น่าเป็นห่วงและฝนจะตกหนักที่สุดครับ
2: จุดที่น่าเป็นห่วงก็คงเป็นแถบภาคตะวันออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวศูนย์กลางของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับอยู่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าจุดติดกับจังหวัดตราดของเราแล้วนะครับซึ่งก็จะทำให้ด้านหน้าของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางบางส่วนภาคกลางที่โซนอยู่ทางด้านตะวันออกนะครับฉะเชิงเทราและนครนายกประมาณนี้ครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดจันทบุรีและตราดระยองนะครับจังหวัดสระแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำและมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับที่หนักมากเนี่ยจะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
0: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
2: ฝนผ่านครับ
0: ฝน
2: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองกาญนะครับ
1: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการณ์ได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่มิลลิเมตรคะ
2: ฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่ตรงเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
0: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายกแน่นอนที่สุดห่างๆต้องน่าจะถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยอากาศตอนนี้น่าจะมีต้องระวังมากน้อยแค่ไหนครับ
2: จะต้องใช้เวลาในการเอาน้ำออกจากพื้นที่นั้นนานพอสมควรนะแต่ว่าน
1: ะคะเป็นแผนที่ประเทศไทยฝนตกในแต
2: ่ไม่ได้ตกทั้งภาคกลางที่เป็นหนึ่งที่เป็นหนักมากคือแถวของตัวหย่อมเนี่ยก็จะมีฝนหนักมากนะครับภาคกลางก็จะลดลงไปนะครับอาจจะมีบางส่วนที่นครปฐมตัวเนี้ยนะที่อยู่ใกล้ๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ27เนี่ย

0: ตัวหย่อมเริ่มสลายตัวนะครับกลายเป็นตัวร่องความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งตัวร่องเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือในลำดับถัดไปฝนลดลงชัดเจนครับเพราะเนื่องจากว่าฝนจากร่องเนี่ยความรุนแรงก็จะไม่เท่ากับฝนที่เกิดจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
1: ครับท่านรองครับฝนจะเป็นแบบนี้อีกนานมากน้อยแค่ไหนครับหรือถึงจะหมดฤดูฝนครับ
0: คงน่าจะประมาณหลังๆช่วงสัปดาห์ที่3ตุลาไปแล้วนะครับเพราะจากว่าตัวหย่อมขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ย3 4 5เนี่ยก็ยังมีฝนอยู่ทางด้านภาคเหนือ
1: ครับ
0: แต่เป็นฝนจากร่องนะฮะฝนจากตกบ่ายเย็นนะครับบางพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นที่กำลังแรงพอและแรงต่อเนื่องนะซึ่งคาดว่าน่าจะปีนี้น่าจะเร็วเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าตัวมวลอากาศเย็นจีนลงมาตั้งแต่ต้นของสัปดาห์ของเดือนกันยาแล้วคราวที่แล้วก็ไล่ตัวร่องลงมาถึงภาคใต้เลยนะครับรอบนี้ก็ลงมากดจนให้พายุ

0: ฉะนั้น
1: ภาคใต้แทนครับ
0: ภาคใต้แทนใช่ไหมคะ
1: ต้องระมัดระวังในทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ
0: สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการพร่องน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากในส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะคะ
1: เขาเร่งระบายน้ำตรงโซนภาคกลางนะครับเนื่องจากว่าวันมะรืนนะครับ25 26เนี่ยฝนจากตัวหยอมเนี่ยจะมาเติมน้ำในโซนนี้นะครับซึ่งก็ถ้าสามารถที่จะพร่องน้ำได้ลงไประดับหนึ่งเนี่ยมันก็มีช่องว่างที่จะให้น้ำใหม่เนี่ยเข้ามาทดแทนได้ความผลกระทบหรือความเสียหายพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบลงไปครับ
0: ค่ะอย่างค่ะอย่างเรื่องของการเตือนภัยแล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่หลายคนอาจจะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีช่องทางในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยมีกี่ช่องทางบ้างคะ
1: จริงกรมมีหลายช่องทางช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มของราชการเลยนะครับเพื่อจะไปอ้างอิงในเชิงราชการเนี่ยแล้วก็มีช่องทางที่เป็นเอกสารนะฮะบางท่านบอกโอ้โหอ่านไม่ไหวตัวหนังสือเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีช่องทางที่เป็นอินโฟที่เป็นกลุ่มไลน์กลุ่มที่เป็นไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ไลน์ที่เป็นไลน์อเลิร์ตนะครับแล้วก็มีช่องทางที่เป็นกราฟิกแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่ามันมีช่องทางนี้อยู่นะครับแล้วก็ช่องทางที่เป็นสถานีวิทยุเราก็มีเราจัด Facebook ไลฟ์ผ่านสถานีวิทยุเนี่ยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับชมข้อมูลได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือทางรัฐบาลเนี่ยทำแอปพลิเคชันใหม่เรื่องวันแมปเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันเนี่ยครับตัวนี้ก็มีการบริการข้อมูลระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคิสตาแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นแผนที่เดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลจากหลายๆกรมนะครับดูจากตัวแผนที่วันแมปอันเดียวเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวข้อมูลต่างๆด้านน้ำนะครับมันมีผลกระทบพื้นที่ไหนบ้างการพยากรณ์การเตือนภัยอะไรเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็มีหลายๆแพลตฟอร์มที่ทาง
0: 90มิลลิเมตรนั่นเองค่ะนะคะนอกจากติดตามเรื่องของสภาพอากาศตามกันต่อเพราะพื้นที่ภาคกลางอย่างในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะยังต้องมีการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งภายหลังจากที่ทางเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะรองรับน้ำเหนือหลากและฝนที่ตกเพิ่มค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำบางจุดก็เริ่มได้รับผลกระทบหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะทำให้ทางจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งป้องกันจุดเสี่ยงอย่างเมื่อวานนะคะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะบริเวณจุดก่อสร้างสะพานบางระจันเพื่อที่จะปรับแผนรับมือกับน้ำท่วมด่วนหลังมวลน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามาเร็วกว่าที่กำหนดโดยประสานหลายหน่วยงานเร่งทำแนวบิ๊กแบ็กกั้นน้ำค่ะ
2: การก่อสร้างสะพานก็ดำเนินไปนะครับแต่การตอนแรกเรากำหนดไว้ที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะเริ่มหยุดเพื่อการทำการซ่อมแซมนะครับทำการแนวกั้นน้ำนะครับผมนี่ก็เลยไปนิดนึงแต่ว่าผมปรากฏว่าน้ำนี่ปล่อยเร็วมากนะครับตอนนี้ก็มาปรับตามสถานการณ์นะครับผมก็จะมีการลงดินนะครับแล้วก็มีการทำแนวเป็นบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็มีการห่อด้วยผ้าอะไรนะผ้าจีโอเท็กซ์ไทนะครับเนี่ยเพื่อกัน
0: นอกจากนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลฉีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็มีบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้ว1หลังในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลประสุกหมู่ที่1ตำบลทับยาวัดสารโคดมและที่บริเวณโรงสีหมู่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำพร้อมหาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมเครื่องจากกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทซึ่งก็นำมาประจำการนะคะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายสนับสนุนภารกิจเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองครับระดับน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลมาถึงจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยอีก 20-30 ซมส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำปักคลองบางแก้วหมู่10ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองนั้นเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา

0: าครับยังคงมีการระบายน้ำออกสู่ด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยพบว่ามีประชาชนออกมาทอดแหตกปลาบริเวณดังกล่าวทำให้ทางตำรวจสภ.เมืองอ่างทองเองต้องแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุและห้ามผู้ตกปลาปีนขอบสะพานและห้ามจอดยานพาหนะกีดขวางช่องทางการจราจร
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ต้องรองรับน้ำหลากมาจากพื้นที่ตอนบนจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และแควน้อยบำรุงแดนค่ะน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่1777ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำสะแก่กรังแล้วก็ลำน้ำสาขาทำให้ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2248ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะมีการบริหารจัดการน้ำระบายออกคลองชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: และภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับล่าสุดนั้นกทมเองมีการสั่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์พร้อมติดตามปริมาณฝนและก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าทางกทมได้สำรวจและก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมแถวบริเวณเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84รามอินทรา5และริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาสำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้นผู้ว่ากทมครับก็ระบุว่าต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือน้ำฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยน้ำฝนในส่วนของน้ำฝนนั้นกทมเองมีการสูบน้ำและก็ระบบระบายน้ำตามปกติป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำเหนือนั้นมีปริมาณประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ซึ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมประสานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากมีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและก็เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำริมน้ำเจ้าพระยา96สถานีและก็เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรรวมถึงจุดที่เป็นฟันหลอก็ต้องมีการดูแลรวมถึงช่องทางเปิดท่าเรือ51จุดอย่างรัดกุมด้วย
1: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการจัดตั้งวอลลุ่มส่วนกลางค่ะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับเร่งมีการประสานเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคกลางได้เปิดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มนะคะติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยประสานการปฏิบัติกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็วางแผนการสนับสนุนการเผชิญเหตุในการนี้ปภ.ได้กำชับให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแล้วก็นำมาจัดทำเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะให้เร่งประสานส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์พร้อมให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่ล่วงหน้าโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีค่ะได้ปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยทยอยเข้าพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและอ่างทองรวมทั้งประสานจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
0: พักกันสักครู่ครับจะติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาครับ

0: Asian Games 2026 ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน Asian Games
1: อัปเดต ทุกเรื่องราว

เกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันนะครับในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีก็เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมกับเงินลงทุน Data Center กว่า 3.6 หมื่นล้านบาทก่อนเข้าพบปะกับชุมชนชาวไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google และมีการพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Googleนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ Google นะครับที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทยด้วยแผนเงินลงทุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทในโครงการ Data Center จังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพครับพร้อมกับผลักดันมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อยกระดับทักษะแรงงานของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมทดสอบบทสนทนาภาษาไทยกับระบบAI Google Gemini รวมถึงโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกูลภริยาและคณะก็เดินทางไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อนมัสการพระครูวิทูลธรรมประกาศเจ้าอาวาสและก็สักการะพระแก้วมรกตเพื่อความเป็นสิริมงคลนายกรัฐมนตรีครับได้พบกับนางสมจิตธรรมสุริยมิตรอดีตเจ้าของร้านอาหารผ่องศรีซึ่งเคยมีโอกาส
1: ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเสียดุลกับเราแบบนี้นะครับวิธีนี้ไม่ใช่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความสงบอำนาจชายแดนฐานของเราก็ค่อนข้างที่จะเผื่อเอาไว้แล้วนะครับตอนที่เราต้องช่วงชิงดินแดนฉันเนี่ยสิ่งที่สงสัยว่าเป็นของเราหรือเปล่าก็ทำให้ปราศจากความสงสัยซะก็บอกเป็นของเรานั่นแหละ
0: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเพราะยังคงมีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องหากกัมพูชายังไม่เจรจาไทยก็จะใช้พลังงานในส่วนนี้ต่อไปพร้อมเปิดเผยข่าวดีว่าพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีปริมาณเทียบเท่าอ่าวไทยมั่นใจว่ารองรับการใช้งานของประเทศได้อีก 50-60 ปี
2: และในระหว่างการพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยมั่นใจนะคะว่าจะสำเร็จแน่นอนเนื่องจากว่าไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็คือเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยไทยมุ่งหาจุดลงตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่ต้องไม่กระทบกับศักดิ์ศรียืนยันไทยจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐและจีนโดยที่ไม่เลือกข้าง
1: ไปเซโนเพื่อไปเซฟของตรงนี้แต่ว่าสินค้าอื่นๆขายไม่ได้เลยมันจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วเขาก็เป็นประเทศที่มีความเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาจุดที่เรารับได้อย่าให้เสียศักดิ์ศรีส่วนใหญ่เป็นเรื่องตอนนี้เหลือเรื่องศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่เรื่องซื้อมาขายไปแล้วเรื่องบอกได้ตอบถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยอย่างนี้เราก็ไม่รับไปจากซึ่งท่านสุภชีท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงมันใกล้จบจะโดนแล้วคือถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลักๆที่มาที่นี่ก็มาจากเมืองไทยเมืองจีนก็เหมือนกันแล้วก็ค้าขายแล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้ครับจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตัวเองได้ก็ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเราโดยกระทรวงต่างประเทศก็ทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไร
2: ในด้านภารกิจไทยแลนด์รถ

0: โชว์นายไพบูลย์ นรินทร์ ทลังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะเดินทางไปด้วยเปิดเผยนะคะว่าได้รับความสนใจอย่างมากค่ะจากนักลงทุนสหรัฐโดยธนาคารแห่งอเมริกาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บริหารระดับสูงจาก25กองทุนชั้นนำสินทรัพย์เนี่ยรวมกว่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เข้าร่วมรับฟังทิศทางเศรษฐกิจไทยอย่างเช่นเป้าหมายประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของพลังงานหมุนเวียนและก็การยกระดับตลาดทุนนายไพบูลย์และนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ยังระบุตรงกันนะคะว่าท่ามกลางการแบ่งข้างเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สุดของไทยณขณะนี้ค่ะเม็ดเงินต่างชาติก็เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยแล้วพร้อมเปิดรับธุรกิจเศรษฐกิจใหม่เข้ามาระดมทุนเพิ่มเติมขณะที่นายพิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองและการปฏิรูปเข้าเป็นสมาชิก OECD จะยิ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี
1: ดูเรื่องของขยะข้ามแดนกันครับผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะอันตรายข้ามแดนโดยเตรียมเสนอ6มาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่การนำเข้าหน้าด่านจนถึงโรงงานปลายทางยกระดับเอ็กซเรย์ตั้งศูนย์เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และปรับปรุงอัตราโทษกับผู้กระทำผิดพร้อมจัดตั้งโรงงานกำจัดกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน6มาตรการคือการจัดตั้งกลไกระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับระบบตรวจสอบตู้สินค้าและก็เทคโนโลยีเอ็กซเรย์โดยกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับสินค้าและประเทศต้นทางมาตรการกำกับผู้ประกอบการที่มีประวัติการนำเข้ากับอุตสาหกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการตรวจสอบติดตามเส้นทางขนส่งจนถึงโรงงานและทำคู่มือตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยขณะเดียวกันนั้นยังเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดและการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวมถึงกำหนดมาตรการด้านผังเมืองและการกำกับดูแลโรงงานกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
2: เสนอให้มีกลไกในระดับชาตินะครับที่อาจจะมีนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องส่วนที่สองก็เสนอให้มีศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทางกรมศุลกากรท่านอธิบดีกรุณามาประชุมในวันนี้ก็ยินดีจะเป็นหน่วยประสานงานในเรื่องของศูนย์เฝ้าระวังในข้อที่สองก็คือเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายในหลายข้อนะครับข้อที่สำคัญอย่างเช่นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำลายพวกกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งเดิมเนี่ยค่าปรับจะไม่สูงแล้วก็ไม่มีโทษจำคุกเป็นหลักนะครับก็เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่มีโทษจำคุกแล้วก็มีการปรับแล้วก็นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือเราได้ดูทั้งตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทางคือในขณะนี้ต้นทางเราอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนนะครับก็ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการนำเข้าจากต้นทางซึ่งก็จะมีการลดความเสี่ยงซึ่งหลายประเทศก็ใช้มีเรื่องเซอร์เวเยอร์มีหลักเกณฑ์ต่างๆ
1: นอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมขยะอันตรายสารพิษและยาเสพติดกลางแบบครบวงจรโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้กระทำผิดซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้จะสามารถจัดทำรายงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในอีก2เดือนข้างหน้า
0: ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฟอร์เรกนะคะวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็นัดส่งสำนวนคดีพิเศษคดีซื้อขายฟอร์เรกไม่ได้รับอนุญาตจำนวน34คนค่ะส่งฟ้องอัยการคดีพิเศษโดยมีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็สส.ภาวุฒิจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะ ันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักของสื่อมวลชนค่ะหลังพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณามีผู้ต้องหารวม34คนแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดาอีก20ราย24รายนะคะในจำนวนนี้ก็มีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มดารานักแสดงชื่อดังร่วมอยู่ด้วยสำหรับข้อกล่าวหาในคดีนี้ค่ะมีความร้ายแรงประกอบไปด้วยร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาร่วมกันฟอกเงินโดยเวลา 8:30 นาทีค่ะฟิล์มรัฐภูมิก็เดินทางมาถึงโถงรับรอง DSI ด้วยท่าทีที่ปกตินะคะไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใดบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเนี่ยมีความมั่นใจไม่กังวลอะไรเลยเนื่องจากส่งพยานหลักฐานทั้งหมดไปก่อนหน้านี้แล้วและพร้อมปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อมาค่ะ 9:00 ช้าค่ะสสภาวุฒิก็เดินทางมาถึงด้วยสีหน้าที่มั่นใจนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นยังเป็นฟิล์มรัฐภูมิอยู่นะคะ
3: เรื่องเงินทุกอย่างมีคำตอบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่ส่งให้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีคือผมไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทำอะไรฟอเร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนหรือไปเกี่ยวกับเรื่องไปช่อโกงอะไรต่างนะครับฉะนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีการส่งให้และมีสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด
4: มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับผมก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกเรื่องเลยครับเดี๋ยวรอรู้เรื่องเลยก่อนเดี๋ยวรอออกกัน
0: ล่าสุดเวลา 9:30 นาทีคณะพนักงานสอบสวนก็ขนย้ายกล่องลังเอกสารสำนวนนะคะจำนวน17ลังรวม102แฟ้มและเอกสารกว่า 40,000 กว่าแผ่นขึ้นรถตู้ของ DSI ค่ะเพื่อนี่จะนำไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาแล้วก็นัดหมายคำสั่งคดีต่อไป
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์นำเคสจริงตีแผ่ผ่าน Line Today เตือนภัยประชาชนหลังพบสถิติยังเสียหายวันละกว่า40ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมป้องกันภัยออนไลน์และความปลอดภัยสาธารณะผ่าน LINE Today ระหว่างสำนักงานประชาชน
5: จะได้ส่งไปอัพขึ้นบนแพลตฟอร์มของ LINE จะมากจะน้อยผมเชื่อว่าจะมีส่วนในการทำให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเรียกเอ๊ะหรือสะกิดใจนะครับในขณะที่ท่านอาจจะถูกหลอกลวงหรือเมื่อท่านได้รับทราบข่าวสารนะครับท่านอาจจะยังไม่ถูกหลอกลวงแต่เมื่อกลุ่มคนร้ายจะเข้ามาทำการหลอกลวงท่านท่านก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นความรู้
0: ด้านตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมาเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นตำรวจก็จะมีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินแล้วก็ให้มีการแอดไลน์เพื่อสอบปากคำย้ำอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าจะถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
6: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
7: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
6: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
7: ใจเย็นๆได้ๆเดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยทำหนึ่งนะจ๊ะ
8: อย่าเพิ่งแอดไลน์ค่ะป้าเพียนขอยืนไว้ก่อนเลย
7: ตำรวจเอาเรื่องมาจับป้าปะเนี่ย
8: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจ
0: ก็ทางตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกเหยื่อว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำข่มขู่ว่าหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกดำเนินคดีซึ่งหากพบพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงเนี่ยจะไม่มีการโทรศัพท์มาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำและไม่มีการให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่หากตกเป็นผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความได้ที่สาย

0: ด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพท.ได้แสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดแทนครุภัณฑ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม 103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังสามารถที่จะร่วมบริจาคและก็รับธงที่ระลึกวันมหิดลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารได้ด้วยนะครับผ่านทางการสแกน QR code และระบบพร้อมเพย์หรือว่าบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อศิริราชมูลนิธิลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับ
0: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำร่องโครงการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI 3+3นะคะระหว่างไทยจีนค่ะตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในจีน3รายการและการขึ้นทะเบียน GI จีนในไทย3รายการภายในต้นปี2570ค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันนะคะในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง GI 3+3ไทยจีนเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ระหว่างกันฝ่ายละ3สินค้าสำหรับไทยค่ะได้ส่งคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI 3สินค้าได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังขณะที่ไทยรับคำขอขึ้นทะเบียน GI จากจีน3รายการได้แก่เหล้าเหมาไทยกุ้ยโจชาพึ่งหวงตาฉงและเครื่องเคลือบดินเผาสีขาวเต๋อหัวเพื่อนำกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนในไทยโดยตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี2570เพื่อเปิดตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าชุมชนไทยสู่ตลาดจีนเป็นการดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีของไทยและจีนหารือกันเมื่อเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังเห็นพ้องนะคะร่วมกันยกระดับงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการรวมทั้งจะทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างกันซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบคำขอที่ซ้ำซ้อนและการพัฒนาระบบ IP Finance เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมเร่งนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่สำคัญพยกระดับความเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและก็จะมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเดินทางเข้าร่วมสำหรับพื้นที่สำคัญที่มีการจัดระเบียบได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนและก็บริเวณสวนลุมพินีนายชัชชาติกล่าวว่าสายสื่อสารนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานกว่า30ปีและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและผู้ให้บริการแนวทางการจัดระเบียบนั้นมี3รูปแบบคือการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและนำสายสื่อสารใต้ลงใต้ดินไปพร้อมกันซึ่งก็ใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างมากรูปแบบที่2คือการนำสายสื่อสารลงท่อ100สายใต้ดินและก็รูปแบบที่3ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วก็คือการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าช่วยลดความรุงรังและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบ
2: เรื่องสายสื่อสารเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจมากก็เดี๋ยวจะสรุปสั้นๆนะทีแล้วคือมันเริ่มต้นจากสายไฟฟ้าก่อนนะมีเสาไฟฟ้าปุ๊บก็มีสายไฟฟ้าและสายสื่อสารก็มาพาดที่หลังทั้ง3กระบวนการเนี่ยก็จะดำเนินไปในพื้นที่หลากหลายผมว่าหลายร้อยกิโลเมตรแล้วในกรุงเทพมหานครนะครับงั้นเราก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็งานนี้มันไม่สามารถทำด้วยคนเดียวก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการบูรณาการอย่างแท้จริงก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือการทำให้เมืองมีความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำนะครับว่าปัญหานี้จะไม่กลับมาเกิดซ้ำอีกในอนาคตเพราะว่าหลังจากนี้หากหน่วยงานหรือว่าผู้ให้บริการจะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
0: วันนี้บ้านเราจะมีฝนตกหนักแต่หลายพื้นที่นะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อยู่ประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเคลื่อนตัวเข้ามาตามแนวร่องมรสุมนี้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นตัวการฝนตกหนักทั้ง3ตัวการจะอยู่ในบ้านเราจะทำให้มีฝนหนักมากและตกต่อเนื่องบางพื้นที่เจอฝนตกแช่ได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดขณะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือมีสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและพังงาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มมีโอกาสเกิดขึ้นได้รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พื้นที่เสี่ยงที่ประกาศเตือนให้รีบยกข้าวของสำคัญขึ้นที่สูงไว้ก่อนป้องกันผลกระทบจากได้น้อยลงค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมแรงสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กโซนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนคลื่นลมแรงไม่ปลอดภัยค่ะรอบวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 30% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักในบางพื้นที่ของเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีจะมีฝนหนักมากที่นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ คกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะตกหนักในหลายจังหวัดและมีฝนหนักมากที่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกมีฝน 80% ของพื้นที่จะตกหนักหลายพื้นที่มีฝนหนักมากบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่ระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NTT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ It's time now for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kruat. Our first story begins with good news for Thai people. Nene Royal, a 16-year-old girl, has made history by winning America's Got Talent 2026. The Prime Minister congratulated her on the achievement.Before the winner was announced, Nene Royal created excitement by appearing on stage with a sign featuring Linkin Park, following an announcement by America's Got Talent about the legendary rock band's appearance. Performing alongside Linkin Park marked another significant moment in Nene's journey, which began with the auditions and continued through the season 21 final, where she won the title.Nene Royal, whose real name is Preow Ratthikan Amloy, is a 16-year-old artist from Phuket province. Her victory makes her the first Thai person to win America's Got Talent and comes with a $1 million cash prize.Meanwhile, Prime Minister and Interior Minister Anuchin Chanwirakul, who is now in New York, also congratulated Nene, praising her talent, determination, and efforts throughout the competition. The Foreign Ministry also congratulated her on the historic achievement.The Thai Prime Minister has met with senior Google executives in New York, highlighting Thailand's potential as a digital economy hub and welcoming more than $1 billion in investment in data centers and cloud infrastructure.Prime Minister and Interior Minister Anuchin Chanwirakul visited Google's office in New York and met Ruth Porat, President and Chief Investment Officer of Alphabet and Google.He thanked Google for its confidence in Thailand. The company plans to invest $1 billion, or around 36 billion baht, to develop a data center in Chonburi province and a Google Cloud region in Bangkok. The investment is also expected to promote environmentally friendly standards and support the establishment of an open data institute to strengthen digital skills among Thai workers.The Prime Minister also tested Thai language conversations with Google Gemini AI, focusing on Thailand's economic growth. The Prime Minister later visited Wat Puthai Thawon Wanaram with his spouse Thananon Chanwirakul and the delegation before meeting Somchit Thamsuriyamit, a former owner of Pongsi Restaurant, who gave the Prime Minister a part-time job when he was a student in New York. He also updated Thai community on the Thailand-Cambodia border situation.
5: ใครจะมารังแกเราได้แต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าเราจะเสียดินแดนให้กับพวกเขานะครับเราป้องกันอาณาเขตอาณาจักรของเราไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ได้ตอบโต้แล้วเราก็ได้ส่งเมสเซจให้เขา ได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับเราแบบนี้นะครับวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่จะมาคุยกับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความสงบตามแนวชายแดนฐานของเราก็ค่อนข้างที่จะเผื่อเอาไว้แล้วนะครับตอนที่เราต้องช่วงชิงดินแดนกันเนี่ยสิ่งที่สงสัยว่าเป็นของเราหรือเปล่าก็ทำให้ปราศจากความสงสัยซะก็บอกเป็นของเรานั่นแหละ
4: The Prime Minister said Thailand has no energy security concerns with gas extraction continuing in the Gulf of Thailand. He also announced a new Andaman Sea gas field, which he said could support Thailand's energy needs for another 50 to 60 years. Thailand aims to become a high-income country by 2037. However, achieving the target will require much faster economic growth.A new World Bank report highlights the potential of secondary cities to help drive growth by building on their distinct economic strengths. The World Bank, together with the Program Management Unit on Area-Based Development, or PMUA, and other partners, has released the Thailand Cities of the Future report, outlining pathways for Thailand to become a high-income country by 2037.The report says Thailand would need average annual economic growth of 5.4% to meet the target, compared with current GDP growth of just over 2%. It highlights the need to strengthen Bangkok as a highly productive economic center, while giving secondary cities a greater role in the national economy. Chiang Mai province is highlighted for its strong education sector, tourism, culture, and creative industries, as well as its potential for digital businesses and remote work. Khon Kaen province has potential in medical production, logistics, and cross-border transport, while Chonburi and the Eastern Economic Corridor are positioned as bases for future industries, including electric vehicles, aviation, digital technology, and medical devices.Meanwhile, Nakhon Ratchasima province has strengths in agricultural processing and distribution, while Hat Yai could expand its halal industry and strengthen trade links with Malaysia. The report recommends coordinated investment in infrastructure, land use and financing tailored to the economic strengths of each area, while creating conditions for private investment, job creation and higher productivity.The Ombudsman Office is moving to tighten controls on hazardous waste imports, while with authorities targeting gaps in inspections, outdated X-ray technology, and weak oversight of import agents. Ombudsman Chairman Song Sak Sai Shua says inspections at the customs house in Lam Chabang, Chonburi province identified three key gaps, which are aging X-ray scanners, the largeVolume of containers that prevents 100% inspection, and a lack of penalties for shipping agents involved in illegal waste imports. The proposed measures include establishing a national mechanism to oversee hazardous waste imports and a real-time monitoring center led by the Customs Department.Authorities also plan to upgrade container screening and X-ray technology, including mobile scanners for high-risk areas, while using risk-based criteria for goods and countries of origin. They also plan to link databases operated by customs, industrial authorities, pollution control agencies, and the Industrial Estate Authorities of Thailand. The system then will track shipments from import approval and customs checks through transportation to destination factories, including satellite tracking of vehicles carrying hazardous materials.The Ombudsman Chairman says the goal is to close regulatory gaps through coordinated enforcement and data sharing, while protecting communities and the environment. The plan is expected to be submitted to the Cabinet soon. That wraps up our midday edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: มันยืนอย่างเป็นทางการค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดถึง25กันยายนซึ่งเขาจะร่วมก็ตามทำเนียบข่าวสารแทบไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการพบกันระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีสีซึ่งเป็นครั้งทรัมป์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่คาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือในประเด็นความท้าทายระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สงครามอิหร่านและไต้หวันอีกทั้งการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนครั้งนี้ค่ะยังต้องเผชิญกับแรงกดดันสูงเนื่องจากข้อตกลงการค้าสหรัฐจีนที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วกำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าอิหร่านพร้อมเจรจากับสหรัฐแต่ไม่ยอมรับการพูดภายใต้แรงกดดันและยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติและอิหร่านจะไม่ยอมละทิ้งโครงการนิวเคลียร์เพราะถูกกดดันโดยปฏิบัติการทางทหารหรือว่ามาตรการคว่ำบาตรประธานาธิบดีเปเซสเคียนได้กล่าวย้ำด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันก้มหัวหรือว่ายอมสยบและไม่หวั่นต่อสงครามโดยพร้อมตอบโต้หากสหรัฐกลับมาใช้กำลังและเตือนว่าโลกกำลังใช้กำลังทหารแทนความชอบธรรมใช้การก่อการร้ายแทนการเมืองใช้สงครามแทนการเจรจาจะเป็นโลกที่ไม่ปลอดภัยทั้งนี้ถ้อยแถลงของผู้นำอิหร่านเป็นการตอบโต้สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันก่อนที่ว่ากำลังตัดสินใจว่าควรจะบทขยี้อิหร่านให้สิ้นซากหรือไม่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้
5: ตพัฒน์ปรีชายานะครับผลงานดีต่อเนื่องเข้าสู่รอบ32คนสุดท้ายในเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวเอเชียนเกมครับก็ผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าไฮไลท์สำคัญของนักกีฬาไทยเลยนะครับ
6: ครับ
5: สำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026ที่สกายฮอลล์โตโยต้าใช้เดี่ยวในรอบ2ครับนอร์ตันทิตพัฒน์ปรีชายานครับนักตบวัย16ปีที่สร้างปรากฏการณ์เอาชนะทางหลินซือตงมือ8ของโลกแล้วก็อดีตมือ1ของโลกจากจีนก็เจอกับทางมูฮัมหมัดคานจากปากีสถานซึ่งก็เหนือกว่าเยอะนะครับปรากฏว่าทางนอร์ตันผลงานดีต่อเนื่องนะครับเอาชนะไปขาดลอย4ต่อ0เกม11ต่อ4 11ต่อ7 11ต่อ3และ11ต่อ6ผ่านเข้ารอบต่อไปเจอกับหวังชู่ชินนะครับนักตบมือ1ของจีนและเคยได้เหรียญทองโอลิมปิกเกมส์2024ในประเภททีมและก็คู่ผสมมาแล้วหลังเกมเนี่ยนอร์ตันก็ออกมากล่าวว่าเกมวันนี้ถือว่าตีได้ดีนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตั้งใจมาแข่งขันเอเชียนเกมเพื่อสะสมประสบการณ์ใหม่ๆอนาคตตั้งใจจะไปแข่งโอลิมปิกเกมส์และคว้าเหรียญรางวัลให้ได้
7: แล้วก็รู้สึกว่าเป็นตีได้ดีมากแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว
8: ้ครับก็วางเป้าหมายไว้ว่าเจอประสบการณ์ใหม่ๆครับเจอคนเก่งๆหรือว่าไอดอลเราหลายๆคนนะครับแล้วก็พอได้เจอก็รู้สึกว่าพอสู้ได้
9: นอกจากที่เราชนะเนี่ยมีคนอื่นที่เป็นไอดอลเราแล้วเราได้เจอที่เอเชียนเกมบ้างไหมคร
8: ับ ก็มีหวังชูชินครับที่จะเจอในรอบต่อไปเช่น
9: ก
8: ัน
9: ก็เป็นหนึ่งในไอดอล
4: มาตอนที่การแข่งขันเรือกันเชียงนะครับเป็นการแข่งขันประเภทพายคู่1คนหญิงรุ่นไลท์เวทรอบชิงชนะเลิศปริสาแชมพุษาครับฝีพายสาวไทยลงแข่งขันผลปรากฏว่าปริสาเนี่ยพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนับว่าเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนเหรียญทองเนี่ยตกเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านครับและเหรียญเงินเป็นนักกีฬาจากฮ่องกงครับมิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุนทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงชิงชัยเปิดสนามเอเชียนเกมรายการแรก100เมตรครับกรีธากีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับเตรียมเปิดฉากค่ำวันนี้แล้วนะครับที่สนามนาโกย่ามิซูโฮสปอร์ตพาร์คนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับโดยบรรดายอดนักวิ่งระยะสั้นทั่วเอเชียเนี่ยจะลงสนามแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อชิงพื้นที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไฮไลท์สำคัญครับอยู่ที่การลง

0: สนามของเจ้าบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยเจ้าของสถิติส่วนตัว100เมตร 9.94 วินาทีซึ่งทำเอาไว้เมื่อเดือนธันวาคมปี2568และเป็นหนึ่งในสถิติระดับแนวหน้าของเอเชียโดยโปรแกรมรอบแรกของภูริพลจะมีขึ้นวันนี้ครับเวลา 18:08 นตามเวลาประเทศไทยก่อนรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่25กันยายน
1: โดยที่บิลเนี่ยมีประสบการณ์สำคัญจากเอเชียนเกมครั้งก่อนที่หางโจในปี2022ครับคว้าเหรียญเงิน100เมตรชายตอนนั้นเนี่ยสถิติอยู่ที่ 10.02 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของเซียเจินเย่ครับนักวิ่งจากจีนที่ 9.97 วินาทีนะฮะถ้าเราทำสถิติเหมือนครั้งก่อนได้ก็มีโอกาสจะได้เหรียญทองครั้งนี้คู่แข่งสำคัญก็มีหลายคนครับก็เซียเจินเย่ก็ใช่แชมป์เก่านะฮะสถิติส่วนตัวอยู่ที่ 9.97 วินาทียูเคอิเกะนะครับนักวิ่งญี่ปุ่นก็มีสถิติอยู่ที่ 9.98 วินาทีร่วมกับซูเฮทาดะที่มีสถิติส่วนตัวอยู่ที่ 9.94 วินาทีนอกจากนี้ยังมีนักวิ่งหลายชาติจากเอเชียครับอย่างโมฮัมเหม็ดอับดุลลาจากซาอุดิอาระเบียนะโมฮัมมูดจากมาเลเซียนะที่พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับภูริพลเนี่ยการแข่งขันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทสำคัญในเส้นทางนักวิ่งระยะสั้นหลังจากพัฒนาสถิติลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า10ก็คือ 9.94 วินาทีและยังมีผลงานเหรียญเงินจากเอเชียนเกมส์ครั้งล่าสุดรวมถึงเหรียญเงิน100เมตรจากชิงแชมป์เอเชีย2025นะครับที่เกาหลีใต้ด้วยเวลา 10.20 วินาที
0: อย่างไรก็ตามครับการแข่งขัน100เมตรเนี่ยเป็นเกมที่ต้องตัดสินกันด้วยเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีตั้งแต่จังหวะออกตัวการเร่งความเร็วในช่วงกลางทางไปจนถึงการรักษาความเร็วในช่วง 20-30 เมตรสุดท้ายทุกองค์ประกอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนลำดับการแข่งขันได้ทันทีค่ำวันนี้ครับจึงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของบิลภูริพลบุญสอนบนเวทีเอเชียนคัพเอเชียนเกมนะครับว่าความเร็วระดับ 9.94 วินาทีเนี่ยของลมกรดหนุ่มไทยจะพาเหรียญทองกลับมาให้ประเทศไทยได้หรือไม่นะครับ
1: มาที่โค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลครับพอใจกับผลงานของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครับพร้อมเดินหน้าทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
2: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบที่2ของกีฬาเอเชียนเกมได้ตามเป้าหมายโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติจีนในรอบต่อไปซึ่งสถิติของทั้งไทยและจีนเจอกันหลังสุดไม่ค่อยมีผลแพ้ชนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจิอากุย่า2026แม้ว่าจะมีปัญหาพอสมควรในการรวมตัวก่อนมาแข่งนักเตะหลายๆคนต้องบินไปกับญี่ปุ่นเป็นว่าเล่นโดยผลงานในรอบแบ่งกลุ่มเก็บ6คะแนนจาก3นัดนัดแรกแซงเอาชนะคีร์กีซสถาน3-2ต่อด้วยนัดที่2แซงเอาชนะฮ่องกง5-1ปิดท้ายด้วยการแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-3จบอันดับที่2ของกลุ่ม A เพียงพอต่อการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายที่ประกาศไว้ก่อนมาร่วมศึกนี้ภาพรวมผลงานโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้สอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยค่อนข้างพอใจผลงานของลูกทีมที่สามารถทำงานได้ตามแผนแม้ว่านัดสุดท้ายจะแพ้ให้กับญี่ปุ่นไปแบบไร้ทางสู
3: ้ก็เป็นเกมที่รอคอยนะผมก็อยากคือภารกิจในรอบแรกเนี่ยเราโอเคละสองแมตช์แรกตามเป้าแล้วก็แผน2เราก็คิดว่าอยากเจอญี่ปุ่นในเมื่อเราเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้น้องๆได้เจอกับทีมที่มีคุณภาพอย่างนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มีการโรเตชันค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องชื่นชมน้องๆด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ว่าก็ต้องบอกว่าผมก็วางเทคนิคในเรื่องเกมรับค่อนข้างจะเยอะนะครับฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทำเกมลุกได้เลยในแดนของในแดนของทีมญี่ปุ่นนะครับ
2: สำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายทีมช้างศึกพลังหนุ่มต้องโคจรมาพบกับทีมชาติจีนรองแชมป์เอเชีย2026ซึ่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาไทยเจอกับจีนมาแล้วหลายครั้งผลงานส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอแบบกินกันไม่ลงเจอกัน4ครั้งเสมอไปถึง3ครั้งไทยแพ้ให้จีนหนล่าสุดต้องย้อนไปไกลถึงเกมอุ่นเครื่องในปี2025แพ้จีนไป1-3และหนล่าสุดการเจอกันคือเสมอกันแบบสุดมัน2-2ในเกม FIFA Day เดือนมีนาคมที่ผ่านมาการโคจรมาพบกันอีกครั้งที่ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติจีนมีผู้เล่นโควต้าอายุเกินมาด้วยนำโดยจางยู่หนิงกองหน้าตัวจบสกอร์ผสมผสานกับนัก

0: จุดเด่นนะครับผมแล้วก็เขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับอยู่ทีม
1: อย่างดีต้องย้อนไปไกลในปี1000วันที่26กันยายนนี้
2: ปุ่นครับ15ทอง26เงินสัง8เหรียญเงิน25เหรียญทองแดงท่านทอง3เหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงครับ
3: และนี่คือทั้งหมดของข่าวกีฬาช่วงเที่ยงประจำวันนี
4: ้ประจำเมืองซันเดอร์ประเทศเนเธอร์แลนด์อุปชาตินับล้านดอกแล้วก็เกือบทั้งหมดเป็นดอกรักเร่ที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของงานค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

งบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

การมีน้ำใจแบบไทยอบอุ่นจริงใจสื่อสารชัดเจนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับช่วงนี้ขอเชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องยานัทครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วันที่24กันยายนนะคะซึ่งในทุกปีค่ะถือว่าเป็นวันที่เราคนไทยจะร่วมน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะคะพอเราชาวไทยก็น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระชนชีพวางรากฐานการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยค่ะก็เป็นวันที่คนไทยจะร่วมใจกันในการรำลึกถึงพระองค์นะคะ
0: ครับวันนี้ที่การแพทย์ของไทยเราเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงวันนี้เป็นที่ยอมรับนะครับก็เพราะการวางรากฐานของพระองค์ท่านซึ่งพระองค์ท่านเคยมีพระราโชวาทเอาไว้นะครับเป็นความที่แพทย์พยาบาลหรือทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์นะครับ
1: ค่ะพวกเราก็จะน้อมนำนะคะพระราโชวาทมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแนะนำช่องทางการติดตามรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นผ่านหน้าจอก็จะมีช่องทางต่างๆให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกเลยนะคะออนไลน์ทั้งสิ้นเลยแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งช่องทาง

0: พิเศษค่ะ NBT Plus นะคะเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ไปดาวน์โหลดกันทั้ง Google Play แล้วก็ App Store ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะส่วนวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องราวอยากจะมาปรึกษาเรานะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022756848 022756848และที่อีกหนึ่งเบอร์นะคะ0626056609ที่ขึ้นผ่านหน้าจอด้านล่างค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกับพี่ถนอมก็สามารถพูดคุยมาได้ที่แฟนเพจของพี่ถนอมนะคะ Facebook ถนอมอ่อนเกตพลนะคะใส่รายละเอียดมาให้ชัดเจนถ้าใครมีรูปก็สามารถแนบมาได้ด้วยนะคะ
1: ก็ส่งข้อความมานะส่งรูปภาพประกอบส่งคำฟ้องส่งหมายศาลหมายตำรวจโรงพักแล้วก็หลักฐานที่ประกอบคำวินิจฉัยนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับก็เข้าทาง Facebook ตลอด24ชั่วโมงนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็0626056609วันนี้มาเริ่มต้นกันที่ข่าวที่คนไทยยินดีปรีเปรมกันทั้งประเทศและคนไทยทั่วโลกน้องยานัทก็คงจะดีใจเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ต้องบอกว่าคนไทยคนแรกคือเมื่อเช้าเนี่ยเฝ้าฟีดเลยค่ะพี่ถนอมว่าสรุปแล้วเนี่ยจะผลจะเป็นอย่างไร
1: ครับและที่สุดก็เป็นไปตามคาดหมายครับน้องเนเน่ก็ชนะเลิศในการแข่งขันเวทีอเมริกันคอตทาเลนต์นะครับหรือ AGT นี่นอนกลิ้งอย่างนี้เลย
0: พอรู้ผลเนาะแต่ว่าก่อนที่จะประกาศเนี่ยน้องเนเน่มีการสวดมนต์ก่อน
1: สวด
0: คนไทยต้องมูก่อน
1: มูก่อนนะพอโฆษกเวทีประกาศปั๊บนะ The winner isเนเน่
0: เนเน่รอยัล
1: ปิดหน้าแล้วก็ล้มลงไปนอนเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โห
0: ต้องบอกว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์คือต้องบอกว่าคนไทยคนแรกและคือก่อนที่จะมีการประกาศผลนะคะพี่ถนอมน้องเนเน่เนี่ยต้องบอกว่าไปเล่นเขาเรียกว่ามีศิลปินระดับต้องเป็นระดับโลกเลยนะ
1: ก็ไป
0: ริมพาร์
1: คใช่วันนี้ก็ได้ร่วมโชว์เต็มที่เลยนะครับกับวงริงกิ้งพาร์คกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศผลนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล1ล้านเหรียญสหรัฐถ้าเทียบเป็นเงินไทยปัจจุบันก็เต็มที่นะอยู่ที่ค่าเงินบาทน
0: ะ
1: ถ้าได้1ล้านเหรียญแล้วเอากลับมาปั๊บแลกปุ๊บเนี่ยตอนนี้จะได้ที่32ล้านแต่ถ้ารออีกนิดนึงก็รอค่าเงินบาทมันอ่อนหน่อยดอลลาร์มันแข็งนิดนึงนะ อาจจะ33ล้าน
0: อ๋อต้องรอนะ
1: ใช่เวลาคนจะเอาเงินเข้าประเทศเนี่ยนะ เอาเงินตราเข้าประเทศเนี่ยนะ
0: ต้องรอดูอัตราแลกเปลี่ยน
1: ต้องดูค่าเงินด้วยตราแลกเปลี่ยนแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่านี่คนไทยแหมน่ารักมากนะดูดิ
0: คือคนไทยที่อยู่ในอเมริกา
1: ไม่ใช่แข่งที่ภูเก็ตนะเน
0: ี่
1: ย
0: ร่วมกันเชียร์
1: เหมือนภูเก็ตป่ะเนี่ย
0: ใช่เหมือนประเทศไทยนะแต่ไม่ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวต้องขอบคุณต้องขอบคุณคลิปภาพนี้ก็หน่อยนะนี่คือคลิปภาพ Facebook ร้านเด็ดอเมริกาซึ่งเป็นร้านของคนไทยผมก็เป็นแฟนคลับ FC ติดตามอยากรู้เรื่องอเมริกาอยากรู้ข่าวสหรัฐอเมริกาอยากรู้ข่าวสารคนไทยก็ติดตามผ่านร้านเด็ดอเมริกา Facebook เนี่ยน
0: ะ
1: แล้วเขาก็ติดตามแบบรายงานก่อติดน้องเนเน่มาโดยตลอดแล้วก็นี่คือการรวมตัวกันของคนไทยทั้งในเวทีนอกเวทีแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็ทราบว่าจะเป็นวันไหนเนี่ยน้องเนเน่เขาจะไปแสดงดนตรีกับวงโอโซนของเขาอะ
0: อ๋อที่ย่านไทยทาว
1: ไทยทาวใช่ไหม
0: จะมีย่านที่คนไทยจะรวมตัวกัน
1: ใช่
0: ได้ว่าไปเปิดคอนเสิร์ตที่นั่นเลย
1: เห็นบอกบัตรหมดแล้ว
0: โอ้ยเร็วมากนะพี่ถนอม คือตั้งแต่น่าจะหมดตั้งแต่ยังไม่ได้ประกาศผล
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: ใช่นะครับบัตรหมดแล้วนะเขาก็เลยบอกว่าน่าจะมีการไลฟ์สดให้ดูนะใครที่เข้าไปดูไม่ได้นะครับก็เป็นความสุขของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นิวยอร์กน้องเนเน่ในแข่งที่แคลิฟอร์เนียน
0: ะ
1: เวทีอยู่แคลิฟอร์เนียแต่นายกไปประชุมสหประชาชาติเนี่ยที่นิวยอร์กนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเห็นเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับน้องเนเน่ด้วย
0: ใช่นายกก็มีการแสดงความยินดีนะคะกับน้องเนเน่เยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าความสำเร็จของน้องเนเน่เนี่ยถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวไปแสดงความสามารถเนี่ยบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการเล่นกีตาร์แล้วก็เอกลักษณ์ที่ ต้องบอกว่ามันเป็นชาวร็อกที่ใครๆก็ชอบแล้วก็สร้างความประทับใจมากๆต
1: ้
0: องบอกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองแล้วก็สามารถก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติได้นั่นเองนะคะก็มีการแสดงความยินดีกับครอบครัวผู้สนับสนุนแล้วก็ทุกฝ่ายนะคะท่านนายกก็บอกว่าภาคภูมิใจมาก
1: ๆก็มันเป็นอะไรที่พี่เป็นคนที่ไม่ชอบเพลงร็อกนะ
0: ค่ะมันฟังยากนะ
1: มันฟังยากอยู่ไอ้ร็อกไทยเราก็ไม่ได้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: อาจจะมาฟังเพื่อชีวิตแบบน้าแอดน้าหมู
0: มันยังมีความเป็นแบบว่าชีวิตที่เราได้ศึกษา
1: อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวงร็อกแบบไทยเราก็ไม่ได้ชอบแล้วยิ่งฟังเพลงสากลฟังไม่รู้เรื่องอีกก็ไม่ได้ฟังนะ
0: ค่ะ
1: แต่พอน้องเน่
0: คือไม่ต้องหาความหมายเลยพี่ถนอม
1: ใช่
0: ฟังแล้วมันอินแล้วมันก็สนุกอยากจะสะบัดผมไปพร้อมกับ
1: เดี๋ยวได้กลับมาฟังนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมันเป็นแรงจูงใจดึงดูดให้เด็กไทยและคนไทยอย่างที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดนั่นแหละครับว่าทำเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้กล้าที่จะฝันแล้วก็ฝันใหญ่มาก
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ฝันเล็กๆนะฝันใหญ่มากฝันที่จะไปเวทีระดับโลกและพอไปถึงฝันเวทีระดับโลกน้องก็ยังฝันต่อหลังจากที่บอกได้รางวัลมาแล้วจะซื้อกีตาร์ตัวใหม่เนี่ยนะแล้วบอกว่าอยากจะไปแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกอ่ะนี่คือความฝันของน้องเนเน่ซึ่งวันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ไกลจากความเป็นจริงนะครับแล้วรางวัลที่ได้ก็แน่นอนนะครับจะรับถ้ารับทีเดียวทั้งก้อนเนี่ยนะก็ประมาณไม่เกิน 400,000
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: หรือถ้าจะรับ1ล้านเหรียญเต็มๆนะ40ปีนะ
0: โอ้ยใช้เวลานานก็ถือว่าเป็นการเก็บ
1: ไม่รู้บริษัทยังอยู่หรือเปล่าหรือคนรับจะยังไงเนาะเพราะมันนานเกินนะ
0: เอาเป็นก้อนเดียวดีกว่า
1: เอาก้อนเดียว 3-400,000 แล้วก็จบกันน
0: ะ
1: เอาทีเดียวเลยนะครับบริหารจัดการได้เพราะงั้นนี่คือความสำเร็จที่จะทำให้ลูกหลานไทยน้าแอดนี่พูดเอาให้น่าคิดเหมือนกันน้าแอดคาราบาวเนี่ยนะน้าแอดก็อุดหนุนค่าเดินทางไปล้านหนึ่งนะล้านบาทนะแล้วก็ท่านเจ้าสัวธนินเจรวนนท์นี่ก็พาวงโอโซนน้องๆในวง
0: ที่เป็นวงของน้องเนนี่
1: พาไปหมดเลย
0: ที่ตลาดนาคา
1: ใช่พาไปหมดเลยนะครับแล้วก็เขาก็ตั้งใจแหละนี่คือความสำเร็จที่น้องเนเน่เอาทั้งผ้าไทยเอาทั้งความเป็นไทยเอาทั้งเกาะภูเก็ตของเรา
0: ซอฟต์พาวเวอร์นะไปโชว์ให้กับชาวต่างชาติได้เห็น
1: ได้หมดเลย
0: ค่ะ
1: นี่การท่องเที่ยวเนี่ยไปจ่ายโฆษณาย้อนหลังให้น้องเขาด้วยนะ
0: ได้เหมือนกันนะ
1: จริงไหม
0: แล้วก็อาจจะดึงน้องเนเน่มาเป็นพรีเซนเตอร์แบบลิซ่าก็ได้
1: ใช
0: ่
1: นะครับนี่คือเต็มที่เลยเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจที่นอกเหนือจากกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนา
0: ะ
1: สาวไทยนี่เก่งก็ต้องชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกลับมาเมืองไทยอยากให้มาลงที่เนี่ย
0: ลงที่
1: สุวรรณภูมิเพราะตอนคราวที่แล้วเนี่ย
0: ลงที่ภูเก็ต
1: ลงภูเก็ตไงแต่ภูเก็ตก็รับแน่นเหมือนกันนะ
0: ถ้าสุวรรณภูมิเนี่ยรับรองมีกลองยาวนะแล้วก็เต็มพื้นที่แน่นอน
1: เอาเถิดเทิงไปรับเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สาวน้อยสาวน้อยเนเน่ยังมีของดีในตัวอีกเยอะนะถ้าไปดูย้อนหลังเขาเนี่ยเขายังสามารถร้องเพลงมโนราได้นะแบบปักใต้นะแล้วนะแอดเมื่อกี้พูดครั้งหนึ่งนะแอดนะแอดบอกว่าตั้งแต่น้องเนเน่ไปประกวดแล้วก็ทำให้ผู้คนสนใจเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยสนใจติดตามนะแอดหลังเวทีเนี่ยเด็กๆพ่อแม่พาเด็กๆเนี่ยมาให้เซ็นชื่อกีตาร์หลังเวทีเยอะเลยนะครับมีความชื่นชอบดีครับสนใจดนตรีดีกว่าไปสนใจเรื่องอื่นเนาะแล้วก็อย่างที่เราบอกไปนะครับว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรองนายกรัฐมนตรีสุภจี
0: ส
1: ุธรรมพัน
0: ธ์
1: นะครับและคณะก็อยู่ที่นิวยอร์กนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์นะครับภายใต้หัวข้อ
0: Restoring Trust Managing Transformation นะคะ A United Nation That Deliver for All
1: แปลเป็นไทยว่า
0: เรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายได้นะคะ
1: นี่คือหัวข้อที่ผู้นำแต่ละประเทศที่ไปร่วมประชุมสหประชาชาติซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด193ประเทศจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อที่จะระงับยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งเกิดฝ่ายนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวตามเวลาท
0: ็อปอเมริกานะคะ Microsoft นั้นเน้นย้ำนะคะว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อมีบทบาทสำคัญกับประเทศของเรานะคะ
1: ครับ
0: นักลงทุนเอ่ยแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศก็จะสะท้อนถึงความร่วมมือแล้วก็ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีแสดงความพร้อมของไทยด้วยนะคะในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือ จากนักลงทุนระหว่างประเทศทั้งเรื่องของเงินดิจิทัลเรื่องของพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรเรื่องของเศรษฐกิจโลกต่างๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนแล้วก็

0: เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาสู่ระบบหมุนเวียนของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในการพัฒนาขีดความสามารถต่างๆนะคะ
1: ไปเยี่ยมสำนักงานของ Google ด้วยใช่ไหม
0: ใช่
1: เรื่องของจะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยนายกยืนยันแล้วนะว่าผู้บริหาร Google จะมาลงทุนในบ้านเรา Data Center และระบบ Cloud เนี่ยนะ 36,000 ล้าน
0: โอ้โห
1: 36,000 ล้านนี่เนี่ยครับนี่ประธานบริหารของ Google เขา
0: ก็มารับท่านนายกรัฐมนตรีเลย
1: ที่เห็นรัฐมนตรีที่ไปด้วยก็มีรองนายกสุปจีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีดีอีชัยชนกชิดชอบนะแล้วก็ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านโฆษกทำเนียบรัฐบาลนะครับก็เดินทางไปเดี๋ยวก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้สำหรับคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีแล้วก็แน่นอนนะครับว่านี่คือประเทศที่สองหลังจากไปญี่ปุ่นแล้วก็มาสหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กแล้วเสร็จแล้วภารกิจจาก UN ก็จะไปต่อที่อังกฤษ
0: ค่ะเรียกว่าท่านนายกรัฐมนตรีช่วงนี้เดินสายในการพบปะกับผู้นำระหว่างประเทศนะคะ
1: ภารกิจในต่างประเทศด
0: ึ
1: งผลประโยชน์มาสู่ประเทศไทยและคนไทยนะครับเดี๋ยวเราไปช่วงถามมาต่อไปนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่สำคัญมากหลายคนก็เผชิญอยู่กับน้ำท่วมบางพื้นที่ก็แช่น้ำอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี่หนักที่ไหนนะ
0: ที่พัทยาที่บ้านแพ้ว
1: บ้านแพ้วด้วยเหรอ
0: ที่บ้านแพ้วด้วยนะที่สมุทรสาคร
1: ปราจีนบุรี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็ที่กำลังมาแบบปัจจุบันทันด่วนเหมือนกันก็คือที่ลุ่มเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยาไล่ลงมาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งการมาที่ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะต้องระบายน้ำยังไงดูแลพี่น้องประชาชนอพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางยังไงสั่งผู้ว่านายอำเภอนะครับแต่ว่าฝนจะตกมากตกน้อยตกนานตกอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปถามกับกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
0: ช่วงนี้ไปพักสักครู่ค่ะพักสักครู่เดียวจริงๆนะคะกลับมาที่ถามมาต่อไปค่ะอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าช่วงนี้สถานการณ์เรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณถนอมคุณยานัทครับ
1: ครับช่วงนี้ก็ฝนก็ตกลงมาถ้าเริ่มต้นนับหนึ่งที่จังหวัดน่านเนาะนะครับนั้นก็ผ่านพ้นมาแล้วแล้วก็มาถึงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือน23ถึง27กันยายนจะมีฝนตกหนักมากประกอบกับมีเพจบางเพจบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัย
0: มันดูน่ากลัวมากๆ
1: ใจตกใจไหมน้อง
0: ตกใจเตรียมที่จะขนของ หนีแล้วนะคะ
1: ต้องถามท่านผอ.สุรพงษ์ก่อนนะครับว่าเตือนช่วงนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างไรและจะตกขนาดไหนครับท่านพอครับ
2: ครับในช่วงนี้ตัวปัจจัยเราก็ดูเหตุล่วงหน้ามา 4-5 วันแล้วนะครับรอบเตือนฉบับแรกก็คือวันที่21ก็ตัวมีตัวหย่อมฝนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำก็ปกคลุมทางด้านเวียดนามแล้วก็เลื่อนเข้ามาทางด้านประเทศกัมพูชานะครับแล้วเขาจะเลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางของบ้านเราต
1: ั
2: ้งแต่ช่วงวันที่23 24 25แล้วสถานการณ์เรื่องของหย่อมฝนที่จะอ่อนลงก็คือในช่วงของวันที่27ทีนี้เราก็ประเมินสถานการณ์ว่ามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมเราก็จะออกประกาศเตือนในประกาศฉบับแรกเราบอกจะเริ่มจากอีสานภาคตะวันออกก่อนก็คือเมื่อวานนี
1: ้
2: นะครับแต่ข้อความเนี่ยกลายเป็นว่าอีกเพจหนึ่งเขาก็บอกว่าเกิดมหาอุทกภัยนู่นนี่นั่นแต่เราก็ประเมินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประเมินสถานการณ์ด้วยสภาพฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้ตกแช่ต่อเนื่องพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานแล้วก็เรื่องไม่ใช่เป็นลักษณะของพายุหมุนที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมนะครับโดยสภาพพื้นที่ด้วยเพราะนั้นการจะเกิดมหาอุทกภัยเนี่ยน้ำเหนือทางด้านภาคตะวันออกก็ไม่มีภาคอีสานเนี่ยคือมันก็ไม่มีพายุไม่มีน้ำท่วมมาก่อนหน้าเพราะนั้นการที่จะทำให้เกิดมหาอุทกภัยมันไม่เกิดเพราะนั้นเราก็จึงเตือนเป็นเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก นะครับแล้วก็น้ำท่วมขังในที่ลุ่มนะครับเพราะเราก็ดูว่าเรื่องของสภาพอากาศด้วยปัจจัยที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดเกิดมหาวิทยาลัยเหมือนเช่นน่านหรือว่าหาดใหญ่ครับ
1: ครับทีนี้ถ้าเดี๋ยวทีมงานกลับไปที่ภาพแผนที่ ทั้งภาพแรกเมื่อกี้ภาพแผนที่ประเทศไทยเนาะเนี่ยภาพนี้จะเห็นว่านะครับขึ้นภาพแผนที่มาครับเดี๋ยวจะได้สอบถามท่านทางภาพแผนที่ภาพนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าเมื่อวานนี้คือ23แล้วก็ที่ปลายสุดที่ภาคตะวันออกนะเมื่อวานพัทยาเนาะ
0: ยังเป็นสีแดงนะ
1: สีแดงจมน้ำและวันนี้ก็ยังแดงกว่ามากเมื่อวานอีกนะแล้วก็แดงขึ้นมาจนถึงแถบข้างบนขึ้นมาอีกเนี่ยก็คือภาคตะวันออกทั้งภาควันนี้จะหนักกว่าเมื่อวานไหมถ้าดูจากคำพยากรณ์ที่ทางกรมอุตุให้ภาพนี้ไว้เนี่ยครับ
2: วันนี้ทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกน่าจะเป็นวันที่ฝนมากที่สุดนะครับก็จะมีอยู่ 2-3 จุดใหญ่ๆถ้าในแผนที่เนี่ยท่านจะเห็นว่าตรงทางด้านรอบเขาใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโคราชบุรีรัมย์ก็เป็นพื้นที่สีแดงก
1: ็
2: คือเป็นพื้นที่รับลมแล้วก็ทางด้านสักแก้วปราจีนบุรีนั่นคือพื้นที่สีแดงแถบหนึ่งตรงนั้นก็คือพื้นที่รอบเขาใหญ่นะครับก็คือเป็นเรื่องของฝนตกหนักมากแล้วก็บริเวณเหล่านี้จะเป็นเรื่องของเตือนน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งมาตามลำน้ำซึ่งตอนนี้สถานการณ์ที่ปราจีนสักแก้วในที่ลุ่มตามลำน้ำก็ล้นตลิ่งแล้วแล้วก็พื้นที่ที่เรามองแนวฝนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาเข้าทางด้านแถวชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดตามแนวนี้นะครับที่เห็นเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับคืนที่ผ่านมา
1: ครับ
2: นะครับใกล้เคียงคือปริมาณความรุนแรงใกล้เคียงกับคืนที่ผ่านมานะครับแต่ลักษณะฝนที่ตกเนี่ยเขาไม่ได้ตกแช่ทั้งวันทั้งคืนตกแล้วก็เคลื่อนผ่านเพราะฉะนั้นพื้นที่ทางชลบุรีพัทยาระยองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสถานการณ์ของน้ำท่วมขังรอการระบายสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะจันทบุรีตราดก็จะมีเรื่องของน้ำป่าลงมาบ้างในที่ลุ่มก็จะมีน้ำท่วมขังนะครับสถานการณ์ของวันที่24ก็คือมากสุดก็คือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วในแผนที่ถ้าท่านเห็นจะเห็นว่ามีบางส่วนที่ล้ำเข้ามาพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ปริมณฑล
1: ครับ
2: นะครับ
1: ปริมาณถ้าเราดูจากการให้ภาพสีแดงหมายความว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนคิดว่าจะสูงสุดได้ถึงกี่มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงครับ
2: ประมาณ100มิลลิเมตรครับ
1: 100
2: ม
1: ิ
2: ลล
1: ิ
2: เมตรอย่างเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่พัทยามากสุดก็ประมาณ170มิลลิเมตรนั่นฝนประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ตกประมาณชั่วโมงละ50มิลลิเมตรนะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครที่ฝนหนักๆแถวบางนาแถวสมุทรปราการเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็วัดได้แค่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตร
1: อย่างร้อยกว่าเนี่ยร้อยกว่ามิลลิเมตรเนี่ยจะตกอยู่สักกี่ชั่วโมงอะครับ
2: ถ้าประเมินตอนนี้นะครับชั่วโมงหนึ่งเขาจะตกประมาณสัก50มิลลิเมตรฝนเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนตัวมาเรื่อย
1: ๆ
2: พอมันเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆมันก็เป็นฝนสะสมคือฝนตกหนักเนี่ยมันอาจจะตกหนักแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วมันก็สะสมแล้วก็ค่อยๆเบาลง
1: ครับ
2: นะครับก็อยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงไม่เกิน3ชั่วโมงแต่ละจุดนะครับ
1: แล้วถ้าดูจากภาพที่2อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ก็คือวันนี้วันที่24ก็คือภาคตะวันออกจันทบุรีจันตราดโซนนั้นแล้วก็ขึ้นมาทางนครราชสีมาบุรีรัมย์แถวเขาใหญ่ตรงนี้อันนี้คือพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในขณะนี้แล้วก็ในช่วงวันนี้ทั้งวันถูกต้องไหมครับท่านนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าในช่วงของบ่ายนี้ก็เริ่มมีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางด้านแถวโคราชบุรีรัมย์ก็มีตกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เป็นฝนเคลื่อนผ่านทางด้านจันทบุรีตราดก็มีฝนเข้ามาแล้วแล้วก็ทางระยองก็เริ่มมีเข้ามาร
1: วม
2: ทั้งถ้าแถวฉะเชิงเทราขอบกรุงเทพก็เริ่มมีเมฆหนาขึ้นนะครับ
1: ทีนี้ไล่ภาพไปวันพรุ่งนี้ล่ะครับท่านครับกับเทียบกับวันนี
2: ้วันที่25จะเห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่สีแดงนะครับก็ยังเป็นทางด้านแถวชลบุรีระยองจันทราสระแก้วปัดขึ้นมาปกคลุมพื้นที่ภาคกลาง
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ที่อย่างนะครับอ่างทองสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีถึง100มิลลิเมตรในบางพื้นที
1: ่ถ้า
2: เพราะฉะนั้น
1: ท่านครับถ้าดูภาพวันที่25อันนี้ก็คือลุ่มเจ้าพระยาเลยซึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งตอนเนี้ย เวลานี้คือท่านอธิบดีกรมชลประทานวิทยาแก้วมีก็ไปตั้งแต่เช้าเลยไปดูที่เขื่อนเจ้าพระยาน้ำเหนือเขื่อนนี่ที่อธิบดีท่านดูมาเนี่ยผ่านสถานีวัดน้ำ42ที่นครสวรรค์เนี่ยก็ประมาณสัก 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คือแนวโน้มลดลงแต่ปัญหาก็คือว่าฝนมันจะตกในพื้นที่อย่างที่ท่านว่านี้ใช่ไหมครับท่านครับที่ต้องระวังเพิ่มเติม
2: ใช่ครับคือฝนก็จะ

0: ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นน้ำที่ทางกรมชลที่เขาเรียกว่าไซโฟน้ำที่ไม่ได้มาจากลำน้ำโดยตรงน้ำจากมาด้านข้างลำน้ำนะครับที่เกิดการระบายเข้ามามันก็จะมาเพิ่มเติมในลำน้ำให้มันสูงขึ้นตรงเขื่อนนะตรงเขื่อนที่ปล่อยมาจะอยู่ที่ประมาณ 1,700-1,800 แต่ระหว่างที่ทางที่ลงมาถึงข้างล่างนะครับทางจากนครสวรรค์ผ่านชัยนาทสิงห์บุรีน้ำที่อยู่ในทุ่งที่จะรวมทั้งน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยที่ลงสู่ลำน้ำมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนี้พื้นที่น้ำท่วมที่นอกคันกั้นน้ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นทางผักไห่เสนานะครับทางอ่างทองอะไรพวกนี้มันก็จะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมมากขึ้นจากปัจจัยของฝนที่ตกในพื้นที่
1: อันนี้คือฝนพื้นที่นะน้ำเหนือยังไม่เท่าไหร่ยังไม่ได้หลัก
0: ก็ยังระบายลงมาเขาก็ยืนอยู่ที่ประมาณสัก 1,700-1,800 ในกรณีที่สถานการณ์ฝนมากจริงๆแล้วไปเหนือเขื่อนเนี่ยอาจจะระบายเพิ่มเติมสักประมาณ100-200ก็คือไม่เกิน 2,000
1: ครับ
0: ที่จากการประชุมจากการวางแผนนะครับเพราะว่าเราดูพื้นที่เสี่ยงภัยที่เราคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยยังอยู่ทางลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างก็คือใต้นครสวรรค์ลงมาแต่ไม่มีฝนทางด้านเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนศรีกิจเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ฝนทางด้านสุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์ก็ยังไม่ได้เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงวันสองวันนี
1: ้ยังเบาบาง
0: นั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่สบายใจได้ว่าทางด้านเหนือลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยเหนือนครสวรรค์เหนือ42เขาจะไม่มีน้ำเพิ่มเติมเข้ามา
1: ครับทีนี้ถ้าไล่ไปดูทีนี้มันจะไปโซนตะวันตกแล้วนะไปเมืองการไปทางราชบุรีเมืองการไปโน่นไปติดพม่าแล้วนะครับอันนี้ฝนทิศทางนี่คือทิศทางลมที่มันพัดออกไปทางตะวันตกอย่างนั้นหรือเปล่าครับท่านพาฝนไปโน่น
0: ท่านครับก็คือตัวกลุ่มเมฆฝนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนจากภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ไปซีกตะวันตก
1: ครับ
0: ซีกตะวันตกก็จะเป็นเราก็เฝ้าระวังเรื่องของอุทัยธานีต้นแม่น้ำสะแก่กลาง
1: ครับ
0: นะครับทางกาญจนบุรีแถวสังขละทางคลองผาภูมินะครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เปราะบางก็คือพื้นที่เรื่องของดินสไลด์นะพวกดินสไลด์มีน้ำตามลำน้ำสาขาบ้างที่ท่วมสูงนะครับซึ่งตรงนี้น้ำส่วนใหญ่ๆเนี่ยก็ส่วนมากจะลงไปที่เขื่อนนะครับอาจจะมีพื้นที่ลุ่มทางสุพรรณทางนครปฐมนะครับได้รับผลกระทบบ้างตรงนั้นนะครับตรงนั้น
1: แต่ถ้าดูจากถ้าดูจากภาพแผนที่23ถึง27เนี่ยไอ้ที่ตกแดงๆก็ใช่แต่พอเคลื่อนตัวไปแล้วมันก็หายแดงไปกลายเป็นเหลืองเป็นส้มไปแล้วก็ว่าไปเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่มันแดงอยู่ตลอดทั้ง 4-5 วัน
2: มันจะเป็นการแช่
1: ก็คือภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะที่ระยองจันทบุรีตราดอยู่โซนนี้อันนี้ยังอยู่นิ่งอยู่ตรงนี้เลยอันนี้อยากให้ท่านผอ.ได้เตือนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมหน่อยว่าเอาละเมื่อวานตกแล้ววันนี้ก็ยังตกอยู่นะวันต่อไปก็ยังตกอยู่นะ
0: คืออย่างพื้นที่ปราจีนสระแก้วนะครับจันทบุรีตราดถึงแม้ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนก็เคลื่อนผ่านไปแล้วแต่เขายังได้อิทธิพลของมรสุมฝนประจำฤดูอยู่เพราะนั้นรวมทั้งฝนเก่าที่สะสมมารวมทั้งฝนที่ตกในพื้นที่นะครับ
1: ครับ
0: ทางด้านจันทบุรีตราดเนี่ยดูสถานการณ์ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าเขาอยู่ใกล้ทะเลการระบายน้ำเขาค่อนข้างดีอาจจะมีเรื่องของการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มในพื้นที่สวนอันนี้ทางจันทบุรีตานะครับรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของดินสไลด์บางพื้นที่แต่พื้นที่ที่เราเฝ้าระวังจริงๆก็คือพื้นที่ทางด้านปราจีนบุรีสระแก้วเพราะฝนที่ตกบริเวณเขาใหญ่รวมทั้งฝนที่ตกสะสมในช่วง3วันนะครับ24 25 26เนี้ยก็จะมีน้ำที่ลงมาบริเวณลำน้ำทางลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรี
1: ครับ
0: รวมทั้งการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเข้ามาเพราะนั้นพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเช่นตลาดเก่ากระบินนะครับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับรวมทั้งพื้นที่ตามลำน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาท่วมขังอาจจะอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: ครับ
0: นะครับรอการระบายลงสู่ทะเลก็คงเป็นลักษณะนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะท่วมแผ่ใหญ่เพราะนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่ผมบอกรอบเขาใหญ่นะครับใกล้ทางน้ำแล้วมีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยก็คือแนะนำว่าเก็บของขึ้นสู่ที่สูงในที่ปลอด

0: ภัยน้ำท่วมไม่ถึงนะครับเรื่องของการรับฟังข้อมูลข่าวสารการเตรียมอุปกรณ์ข่าวสารพวกนี้รวมทั้งพวกข้าวปลาอาหารแห้งในช่วงที่อาจจะเกิดเรื่องของน้ำท่วมขังการเดินทางลำบากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่น้ำหลากมาเนี่ยไม่ควรจะสัญจรนะครับ
1: ครับ
0: เพราะน้ำเวลาเขาลงมาหลังจากฝนตกสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงน้ำจะลงมาค่อนข้างไหวต้องให้รอให้แห้งสนิทก่อนให้น้ำเขาผ่านไปก่อนเพราะน
1: ั้
0: นแต่คือไม่ได้เป็นน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน 4-5 วันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือรอการระบายลงสู่ลำน้ำหลักนะครับลงสู่ทะเลอันนี้ก็น่าสถานการณ์เรื่องของพื้นที่ภาคตะวันออก 4-5 จังหวัดที่กล่าวมาวันที่ 27-28 ก็น่าจะเข้าสู่สภาวะฝนปกติของเขานะครับ
1: สุรพงศ์ตามนี้นะครับคงได้ติดตามแล้วก็พี่น้องประชาชนช่วงนี้ก็เฝ้าติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับคุณถนอมคุณยานัทครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าให้ประชาชนได้มั่นใจได้
1: ข้าวกับปลาอาหารแห้งสำรองไว้บ้างในครอบครัวนะในช่วงหน้าฝนหน้านี้โดยเฉพาะท่านที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำเส้นทางน้ำไหลผ่านที่ราบลุ่มเชิงเขาอะไรพวกนี้เตรียมเผื่อไว้นิดหนึ่งอย่างน้อย3วัน7วันพออยู่ได้ไม่ขาดแคลนแล้วก็พยายามจะยกอะไรขึ้นที่สูงได้ก็ยกขึ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนที่ตกเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแปลกอะตกตลอดตก
2: นาน
1: นานใช่
2: แล้วน้ำมันก็ระบายไม่ทันคืออย่างที่ท่านบอกว่าอาจจะใช้ระยะเวลา 3-4 วันแต่ว่าถ้าไอการท่วมเนี่ยไม่มีอย
1: ู
2: ่แล้วนะ
1: อย่างที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้แหละเป็นที่จับตามองอยู
2: ่
1: อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีอย่างที่เรียนว่าท่านก็มอบหมายสั่งการผ่านท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ไปอยู่ตอนนี้ผู้ว่าในอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านก็คงต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เน้นย้ำก็คือคนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำไม่ว่าเจ้าพระยาหรือน้ำน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของน้ำตามฤดูกาลที่มาในเวลานี้ครับ
2: ค่ะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ติดตามผ่านหน่วยงานราชการด้วยนะคะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายรับเรื่องราวจากพี่น้องประชาชนกันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยคำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง

0: มนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
2: ก็สู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะช่วงนี้เราเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนนะคะเพราะทุกข์ของท่านคืองานของเรานะคะเบอร์โทรที่คุณผู้ชมจะสามารถโทรเข้ามาแจ้งเรื่องราวได้ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ02-275-6848 02-275-6848 และ062-605-6609นะคะตอนนี้เน้นย้ำให้โทรมาที่062-605-6609ก่อนนะคะ
3: โทรเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะหรือว่าจะฝากข้อความทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลก็ส่งข้อความเข้ามาได้ต่อเนื่องนะครับทั้งในเวลาแล้วก็นอกเวลารายการนะครับมีสายแรกมารออยู่แล้วครับน้องยานั
2: ค
3: ครับ
2: ค่ะสายแรกจากคุณแม่นันทวีจากจังหวัดลพบุรีนะคะพี่ถนอมตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นปัญหาเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.นะ
3: ค
2: ุณแม่นันทวีอยากจะปรึกษาเรื่องของลูกสาวนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เงินกู้ยืมจากกยศ.เลยคุณแม่นันทวีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับลูกสาวเรียนอยู่ม.ไหนอะครับ
4: เรียนอยู่ปีหนึ่งสวนมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสมุทรสงครามค่ะ
3: ครับปีหนึ่งปีนี้ใช่ไหม
4: ค่ะปีแรกเลยค่ะ
3: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4: สวนสุนันทาค่ะ
3: สวนสุนันทาจังหวัด
4: สมุทรสงครามค่ะ
3: อ๋อเขาย้ายไปอยู่สมุทรสงคราม
2: มีวิทยาเขตเหรอคะ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อเป็นวิทยา
3: ศาสตร์ย้ายออกไปโน่นเนาะ
4: สาขาสาธารณสุขชุมชนค่ะ
3: สาธารณสุขชุมชนแล้วเข้าปีหนึ่งแล้วพอน้องก็เข้าไปแล้วก็ต้องกู้ยืมผ่านทางมหาวิทยาลัย
4: ค่ะ
3: ตอนนี้นี่เทอมสองหรือยังเนี่ย
2: เป็นเทอมแรกหรือเปล่า
3: เทอมแรกเนาะเทอมแรกเนาะเทอมแรกทีนี้ก็ยังไงครับน้องบอกว่ายังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้กยศ.ใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะพอดีทำเรื่องเข้าไปตั้งแต่เราเข้าไปตั้งแต่ทีแรกเลยค่ะแล้วก็พอไปยื่นให้มหาลัยแล้วเขาก็สัมภาษณ์พอเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาบอกเขาลงรายกลุ่มในมหาลัยแล้วอาจารย์เขาก็ไม่ได้แจ้งเขาก็แจ้งแค่รายกลุ่มว่าของหอเขาอะค่ะ
3: มีลูกกี่คน 9,000 ล้าน
2: ค่ะมากกว่าเดิมอีก
3: ทีนี้ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าคนกู้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่ว่าทางโคสิวต้องออกจากการเรียนเพราะไม่ได้กู
2: ้
3: ผมก็เลยคิดว่าคุณแม่อาจจะอดใจรออีกนิดหนึ่งเน
4: าะ
3: อดใจรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ติดตามเรื่องนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็กยศ.เองก็ต้องไปตรวจสอบนะครับที่ไปที่มาว่าเด็กบางคนที่มาเรียนมากู้กยศ.นี่มีการสวมสิทธิ์ก็มีเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะคือบางท่านเนี่ยเอาจริงพี่ถนอมบ้านไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่ามากู้กยศ.ใช่
3: คือตอนนี้ไปตั้งเกณฑ์ไว้ 360,000 บาทต่อปีเป็นรายได้อ่ะน
2: ะ
3: นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เด็กก็ลูกก็น้อยคนน่ะ
2: คนไทยเด็กเกิดน้อยลง
3: คน2คนเองอ่ะนะ
2: ใช
3: ่เดี๋ยวเราตามให้เนาะคุณแม่นะคุณนันทิยาเนาะ
4: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็จะพยายามตามเรื่องนี้ว่ากยศ.ยังไงแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยบางแห่งบอกว่าถ้าไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้และจะไม่ให้เด็กสอบนี่อันนี้เกินไป
2: เ
3: กินไปมหาวิทยาลัย
2: มันเป็นการตัดสิทธิ์นะคะ
3: ใช่ไม่น่ารักเลยพูดอย่างนี้นะแต่ว่าทางรัฐมนตรีอว.ท่านยศชนันก็ได้ไปคุยกับทางที่ประชุมอธิการบดีแล้วนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
2: ยังไงเดี๋ยวจะช่วยติดตามให้นะคะคุณแม่
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
3: แล้วก็ที่สำคัญก็ย้ำนะตอกย้ำเรื่องของว่าคนกู้แล้วต้องจ่าย

0: าคนกู้ไปแล้วไม่จ่ายคุณได้เงินไปก่อนแล้วคุณไม่จ่ายเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่ตามมาทำให้คนรุ่นหลังนะครับเขาไม่มีเงินที่จะกู้แล้วพอไม่มีแล้วจะให้กองทุนไปเอาเงินจากภาษีจากรัฐบาลมาโดยตลอดโดยที่อันนี้คือตัวที่เป็นปัญหาใหญ่อย่ามาโทษอย่ามาตำหนิว่าทำไมรัฐบาลไม่ให้เงินให้เพียงพอเดิมมันพอแต่คนกู้เอาไปแล้วไม่คืนเพราะมันคือเงินกู้ไม่ใช่เงินให้เปล่า
1: คือเคยเห็นนะพี่ถนอมมันจะมีเป็นบางเพจเขาจะมีการแนะนำวิธีการบิดด้วยนะคะ
0: เหรอ
1: บิดหนี้กยศ.
0: มีเหรอ
1: มันมีวิธีการ
0: แนะนำ
1: แบบนี้ด้วยแบบว่ายักย้ายถ่ายโอนยังไงหรือบางท่านเขาก็ปล่อยให้แบบว่านิ่งยอดนิ่งยอดนี่นิ่งไปเอาไปซื้ออย่างอื่นคือต้องบอกว่าเห็นใจทางด้านของคนที่เขาเนี่ยต้องการเรียนจริงๆแล้วต้องการกู้เงินด้วย
0: แล้วเขาจะปี71มั้งกยศ.จะส่งประวัติคนกู้แล้วไม่จ่ายเนี่ยนะ
1: ส่งให้ที่ทำงานเลยนะ
0: นนท์เข้าเครดิตบูโร
1: ก็ดี
0: ต่อไปเข้าเครดิตบูโรด้วย
1: ก็จะมีประวัติเรื่องของเป็นหนี้นะ
0: แล้วกยศ.ก็น่าจะต้องไปทบทวนระบบการจัดเก็บติดตามหนี้ด้วยเหมือนกันนะไปดูศึกษาตัวอย่างต่างประเทศเนี่ยผมไปดูของออสเตรเลียมาน
1: ะ
0: นะครับของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับผูกกับรายได
1: ้
0: มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ยังไม่เอายังไม่ได้เก็บยังไม่ต้องคืนแต่รายได้ถึงเกณฑ์ก็ขึ้นเกณฑ์เท่านี้จ่ายมา 1% ของรายได้เกณฑ์เท่านี้ 2% 3% สูงสุดไม่เกิน 10%
1: น่าจะหักเงินได้เลยนะคะพี่ถนอมจริงๆแล้วแบบว่าผูกกับเงินเดือนเลยอ
0: ัน
1: นี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสุจินเนี่ยอยากจะถามเรื่องของการออกจากงานค่ะพี่ถนอมถามให้หลานนะว่าการออกจากงานกับการถูกไล่ออกแตกต่างกันอย่างไรนะคะคุณสุจินสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไ
0: ร
1: ก็เป็นเรื่องของการทำงานจริงๆก็แตกต่างเนาะพี่ถนอมการไล่ออกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดที่ค่อนข้างร้ายแรงแต่ถ้าการออกจากงานก็เหมือนเราลาออกไหมคะ
0: ออกจากงานก็มันมีสองส่วนเนา
1: ะ
0: คือราชการกับเอกชนนะจริงๆมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับว่าออกแล้วเนี่ยจะได้รับการชดเชยไหมนะครับหรือจะไม่ได้รับการชดเชยในกรณีไหนอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาฟังกันอีกที
1: ค่ะคุณสุจินมาหรือยังคะยังไม่มาสายนี้นะคะ
0: ครับ
1: อาจจะมีการหลุดกันเกิดขึ้นแนะนำคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเวลาที่ต่อสายเราโทรเข้าไปเนี่ยให้ปิดทีวีก่อนแล้วก็เปิดลำโพง
0: ครับ
1: เอากระดาษไว้ข้างๆเลยคุณสุจินมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเรื่องการออกจากงานใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ร้านอยู่เอกชนหรือว่าราชการคะ
2: สวัสดีค่ะร้านอยู่บริษัทเอกชนค่ะ
1: เอกชนค่ะพี่ถนอม
0: แล้วมีประเด็นอะไรจะถามครับ
2: ถามให้หลานค่ะหลานเขาโดนออกจากงานค่ะ
0: ถามหลานโดนออกจากงาน
2: ค่ะ
0: จากบริษัทให้ออกจากงานแล้วจะถามว่าไงครับ
2: จะถามว่าการให้ออกจากงานกับการไล่ออกจากงานเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคะ
0: ให้ออกกับไล่ออกให้ออกกับไล่ออกเอาไล่ออกก่อนนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าถูกไล่ออกจากงานก็แปลว่าคนคนนั้นจะต้องทำผิดกฎระเบียบของบริษัทถ้าเป็นราชการก็ต้องทำความผิดวินัยร้ายแรงจนกระทั่งถูกไล่ออกจากราชการซึ่งคนถูกไล่ออกไม่ว่าจะบริษัทหรือราชการจะไม่ได้รับการชดเชยจะไม่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ นี่คือการไล่ออกนะไล่ออกได้เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หรือพนักงานนะส่วนให้ออกเนี่ยเอกชนถ้าให้ออกเนี่ยคือนายจ้างบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีถ้าขายไม่ได้กำไรนะครับก็เลยอยากจะลดคนพอลดคนปั๊บก็ใช้วิธีการให้ออก
1: ค่ะ
0: นะ
1: ไม่ได้เป็นการลงโทษไหมคะ
0: ก็ถ้ามองในการลงโทษมันก็ใช่แต่ว่าไม่ใช่โทษที่ไม่ได้เกิดจากความผิดแต่มันเกิดจากนโยบายของทางบริษัทว่าเขาให้ออกแต่นี้ถ้าการให้ออกแบบนี้บริษัทต้องชดเชยตามกฎหมายแรงงานครับ
1: อ๋อมีค่าชดเชย
0: มีค่าชดเชย
1: ด้วย
0: อย่างหลานเนี่ยทำงานมาแล้วกี่ปีล่ะ
2: ก็เกือบ10ปีแล้วค่ะ
0: เกือบ10ปีถ้าเกือบ10ปี6ปีไม่เกิน10ปีนี่ก็จะได้รับการชดเชยนะครับเงิน8เดือนนะครับของเงินเดือนนะครับ
1: ก็คูณเงินเดือนนะคะ
0: ก็จะได้รับเงินชดเชย8เดือน
2: กรณีที่ให้ออกตามเงื่อนไขของทางเอกชนใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับมันขึ้นอยู่กับระยะเวลานะว่าเขาทำงานมากน้อยขนาด

0: ไหนถ้าแค่ผ่านทดลองงานผ่าน4เดือนไม่เกิน120วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ได้1เดือนถ้า1เดือนไม่เกิน3ปีก็ได้3เดือนเกิน3ปีไม่เกิน6ปีได้6เดือน6ปีไม่เกิน10ปีได้8เดือน10ปีไม่เกิน20ปีได้10เดือนนะครับก็ได้เงินชดเชยน
1: ะ
0: ถ้า20ปีขึ้นไปก็ 13.3 เดือนเพราะฉะนั้นถ้าให้ออกได้เงินแต่ถ้าถูกไล่ออกไม่ได้เงินครับเข้าใจตามนี้นะ
1: ค่ะเข้าใจนะคะ
2: เด็กต่างค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณสุจ
0: ิน
1: ขอบคุณค่ะ
0: อย่าให้เขาไล่ออกนะทำงาน
1: มันจะถือว่าเป็นร้ายแรงแล้วบริษัทอื่นรู้ว่าเราโดนไล่ออกก็อาจจะโดนไม่ให้ไปทำงานต่อ
0: ใช่เป็นประวัติเหมือนกันเนาะนะครับเรื่องของแรงงาน
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เขตบางคอแหลมกันบ้างตอนนี้สายยังไม่ว่างนะคะ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าครั้งคุณสมานเนี่ยเขาเคยติดต่อมานะคะพี่ถนอมว่าเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันชุกชุมในชุมชนมากๆอันนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆด้วยยิ่งรัฐบาลก็มีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดด้วยซึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการนะคะ
0: ปราบบ่อนด้วยไหมล่ะ
1: บ่อนก็ใกล้ๆนะใกล้ๆวิภาวดีเรา
0: ใกล้เราเขตดินแดงเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้ท่านมท.4นะทีมงานขึ้นคลิปมาหน่อยก็ได้ครับมท.4ท่านวรสิทธิ์เลียงประเสริฐ
1: เลียงประเสริฐ
0: ท่านวรสิทธิ์เลียงประเสริฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานตอนเย็นๆเลยนะประมาณสัก6โมงเศษๆนะ
1: ซึ่งเป็นเวลานี้เรียกว่าโปรเพลย์
0: ใช่ นำอส.ฝ่ายปกครองลุยบอลที่เขตดินแดงเนี่ยครับเรียกว่าอยู่ใต้ขนตาของตำรวจโรงพักสน.ดินแดงเนี่ย
1: เขาบอกว่าอยู่ใกล้กับสน.เลยนะ
0: ตำรวจไม่ต้องนั่งรถไปเดินไปเน
1: ี่
0: ย
1: เดินไปได้เลย ก็ดูดี
0: อยู่ข้างแฟลตดินแดงเนี่ยนี่
1: ค่ะ
0: นี่ลุยไปอย่างนี้เลยเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดล้อมแล้วก็แบบบุกเข้าไปตรวจค้นบ่อนการพนันย่านดินแดงคือต้องบอกว่าถ้าไม่มีประชาชนแจ้งพี่ถนอมก็อาจจะไม่รู้นะเพราะอยู่ใกล้ๆนี่เองมีประชาชนเนี่ย
0: รู้จักรายการกับพี่นะพี่เคยพูดไหมว่าที่ดินแดงมีบ่อนหลายบ่อนอ่ะ
1: มีหรือเปล่าคะ
0: มีตั้งหลายบ่อน
1: อ๋อแต่อยู่ที่ว่าจะรู้หรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือบ่อนนึงคือคุยกับคนดินแดงเนี่ยนะ
1: ค
0: ุยกับที่คือที่ผมคุยด้วยเนี่ยนะคนคนนี้นะ
1: ค
0: ือคนที่รับจำนำ
1: อ๋อเขารับจำนำเงินเพื่อเอาไปใช้ในบ่อน
0: ทองบ้างนาฬิกาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาจะรู้ไงนี่คนมาจากบ่อนนี้ไงตรงนั้นมีผมเคยไปนั่งบนตึกสูงกับเขาแล้วเขาชี้ไว้ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ตรงนั้นก็บ่อนของมันต
1: ั้
0: ง 4-5 บ่อนน่ะดินแดงอ่ะแล้วผู้กำกับไม่รู้ได้ไงอ่ะครับท่านผู้กำกับครับผ
1: ู้
0: กำกับไม่รู้แต่ว่ารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านทราบได้รับแจ้งเบาะแสมาและตรวจสายก็ลุยเข้าไปเมื่อวานนี้แล้วที่สำคัญแสบกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
1: ยังไงคะ
0: ไอ้คนที่จัดให้เล่นเนี่ยเป็นคนเขมร
1: อ้าวไม่ใช่คนไทยด้วยนะ
0: ไอ้คนเล่นเป็นคนไทย45คนที่ถูกจับ
1: แต่เจ้ามือเนี่ยเรียกว่าเป็นเจ้าของ
0: ไม่เจ้ามือนี่ก็เจ้ามือแต่ไอ้คนที่จัดให้เล่นการพนันน่ะ
1: อ๋อคือเป็นคนจัดหา
0: คนเขมร
1: อันนี้ก็ต้องส่งตัวกลับบ้านไปนะ
0: ก็ต้องจับดำเนินคดีแล้ววิธีการแก้ปัญหาบ่อนเนี่ยท่านจะเอาวิธีของผมไหม
1: ค่ะเป็นวิธีไหนคะพี่ถนอม
0: แล้วรับรองแล้วได้ผลชะงักกฎหมายการพนันปี2478นานมากไง
1: นานมาก
0: 2478เนี่ยแก้ปัญหาบ่อนไม่หมดและยังมีบ่อนอยู่ทุกวันนี้แต่ถ้าเอาวิธีของพี่เนี่ยรับรองว่าได้ผล
1: เอาแบบต่างประเทศเลยไหมคะเปิดให้เล่นเสรีเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เอาจับปิดคนหมายนี่แหละ
1: พี่ถนอมจะทำยังไงคะ
0: เขาเล่นกันที่ไหน
1: เล่นกันที่บ่อน
0: บ่อนเนี่ยอย
1: ู่บ้าน
0: เป็นบ้าน
1: เป็นแฟลต
0: บางทีไปเล่นในแฟลตบางทีไปเล่นในคอนโดบางทีไปเล่นในสวนยาง
1: ขึ้นอยู่กับสถานที่นัดแนะ
0: บางที่สุพรรณก็ไปเล่นไฮโลกันอยู่กลางนาก
1: ลางทุ่งนาค่ะ
0: ในอำเภอฝ่ายปกครองสองพี่น้องแต่งชุดชาวนาไปจับตะครุบประมาณนะเล่นกันอยู่กลางนาก็บอกสิครับเวลาท่านไปจับท่านรวบหมดของกลางทั้งหมดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นชิปเงินศพเงินสดไพ่อะไรต่างเหล่านี้ท่านริบหมดเป็นของกลางเอาไปฟ้องศาลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ริบบ่อนด้วยสิครับ
1: ริบบ่อนริบยังไงคะพี่ถนอม
0: เล่นในคอนโดใช่ไหม
1: ก็ยึดคอนโดเลย
0: ริบห้องนั้นเลยเล่นในสวนยางตรงไหนเอาตรงนั้นเลย
1: คือใครเป็นเจ้าของสถานที่คุณก็ต้อง
0: เล่นในบ้านริบบ้านนั้นเลยให้เหมือนกับเวลาที่พวกขับรถบรรทุกคนที่ขับรถบรรทุกและบรรทุกน้ำหนักเกินเมื่อบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะทำคดีส่งฟ้องศาลแล้วให้ศาลริบรถบรรทุกทั้งคันแต่รถบรรทุกมันถูกไหม
1: แพง
0: คันนึงตั้ง3ล้าน5ล้านนะครับรถบรรทุกนั้นถูกริบนะบรรทุกน้ำหนักเกินนะแล้วทำไมไม่ริบบ่อนล่ะถ้าริบบ่อนแล้วจะมีใครให้
1: มันมีขนาดใหญ่ไปหน่อย มันแต่ก็ได
0: ้มันจะไม่มีคนให้ให้พื้นที่ไง
1: เดี๋ยวนี้ก็จะไปเล่นทุ่งนาริบยังไง
0: ก็ริบนาริบนาตรงนั้นเลยในอาณาเขตวัดเจ้าหน้าที่ที่ดินมาทำการดังวัดเลย
1: ก็เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่อย่างนึงนะถ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นได้
0: ถ้าทำได้แบบนี้ใครจะยอมให้ใช้เป็นที่บ่อนใช่ไหม
1: ใช่ก็ขับไล่ไปอย่ามาเล่นที่นี
0: ่ก็มันก็ไม่เล่นไง
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
0: สุดท้ายมันก็จะไปเล่นกันทางออนไลน์
1: ก็น่ากลัวเข้าไปใหญ่เลย
0: ใช่ไหมบ่อนออนไลน
1: ์แต่ว่าคุณสมานยังต่อสายไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณอมรกันก่อนนะคะคุณอมรจากจันทบุรีมีเรื่องเกี่ยวกับสปก.จะปรึกษาอยากจะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมนะคะ
0: ครับ
1: คุณอมรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: คุณอมรอยู่อำเภออะไรคะ
2: สอยดาวครับ
1: อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นฝนตกไหมคะที่นั่นวันนี
2: ้โอ้ตกแรงมากกำลังตกเลย
1: ตกแรงเลย
0: กำลังตกเลยใช่ไหมพี
2: ่ครับผม
0: แล้วติดตามข้อมูลกรมอุตุไหมตอบตรงๆก่อน
2: ก็ติดตามอยู่ครับว่ามันอายุเข้าถึง27นะครับ
0: เออดีมากข้อมูลแน่นเห็นไม่
1: เ
0: หนื่อย
1: ไม่เตรียมความพร้อม
0: ไม่เสียแรงที่ดูรายการเรานะเออแล้วก็มันเป็นภาพสีแดงด้วยใช่ไหมสีแดงที่ฝนตกหนักมากใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
0: เออแล้วกำลังตกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์เลยพี่อมรถามว่า
2: จะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเราครับแต่ตอนนี้โฉนดมันเป็นทับเป็นโฉนดสรรพากรแล้วครับ
0: เป็นโฉนดสปก.นะ
2: ครับผม
0: แล้วเจ้าของเก่าเป็นอะไรกับคุณอมรน่ะ
2: ก็คนรู้จักกันได้เฉยครับ
0: ที่ไปซื้อเข้ามาใช่มั้ย
2: ก่อนที่แรกก็เป็นหนี้กันนะครับตอนนี้ก็หักหนี้กันแล้ว
0: เขาหักหนี้ก็เลยยกที่สปก.ให้มาใช้หนี้ใช่มั้ย
2: ใช่ครับผม
0: แล้วพี่อมรเป็นเกษตรกรมั้ย
2: เป็นครับ
0: เป็นคืออย่างนี้กันเราก็พูดให้ถูกต้องตามหลักการก่อนเนาะว่าใครที่ถือครองที่ดินสปก.ที่ดินสปก.เนี่ยนะครับชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน์นั้นแค่เพียงได้สิทธิ์ในการครอบครองทำประโยชน
1: ์
0: ที่ดินยังเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่นะครับที่ดินน่ะยังเป็นของรัฐอยู่นะของรัฐคือสปก.ชาวบ้านที่ได้รับเอกสารที่เขียนว่าใบสปก.นั่นน่ะได้รับสิทธิ์ให้ทำกินและตกทอดทายาทได
1: ้ค่ะคือให้ทำการเกษตรกรรม
0: ใช่และตกทอดทายาทก็ทายาทก็ต้องเป็นเกษตรกรด้วยน
1: ะ
0: ไม่สามารถจะไปซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนกันได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อกฎข้อที่หนึ่งซึ่งถ้าใครที่ไปสำนักงานสปก.เนี่ยไอ้เนี้ยป้ายใหญ่โตเลยจะอยู่ที่หน้าสำนักงานพอขึ้นปั๊บเห็นเลยก็ห้ามซื้อขาย
1: ห้ามซื้อขาย
2: ใช่ครับผมเคยไปอย
0: ู่เคยไปเคยเห็นป้ายนี้ใช่ไหม
2: ครับผม
0: เออทีนี้พี่ไปรับการชำระหนี้มาสปก.เนี่ยเขาประมาณเหมือนนิรโทษนะเพราะว่ามันมีปัญหาคาราคาซังมานานมากมีคนขายมีคนเปลี่ยนมือกันมาเนี่ยเขาเอาเถอะไอ้คนซื้อก็จนไอ้คนขายก็จนแล้วก็เป็นเกษตรกรกันอยู่เขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้พี่อมรก็ไปจูงมือคนที่ยกที่ดินให้พี่ชำระหนี้กับพี่นะพาเขาไปที่สปก.นะครับพาเขาไปที่สปก.แล้วจะต้องทำการโอนเปลี่ยนชื่อมันโอนเปลี่ยนชื่อเลยไม่ได้แต่ว่าพี่จะได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินสปก.แทนเจ้าของเดิมครับ
2: ครับ
0: ได้สิทธิ์เช่านะ
2: ครับผมครับ
0: ได้สิทธิ์เช่าแทนเจ้าของเดิมไม่สามารถจะโอนเปลี่ยนชื่อจากเจ้าหนี้มาเป็นชื่ออมรได้ทำไม่ได้ครับ
2: ครับครับผม
0: นะไปเงินไปติดต่อสปก.เขาก็ครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่เขาก็ไม่ได้สิทธิ
1: ์
0: ถ้าจะได้สิทธิ์

0: ทั้งเสพทั้งเสพทั้งขายจงแจ้งจงเครื่องเห็นกันชัดๆไหม
1: จนบ้าก็มีอาจารย
0: ์นั่นแหละมีอาการทางจิตไปเลยอ่ะเพราะว่าเสพยา
1: ตรงพักไปไม่จากไประยะสาม
0: ลงไปดูบ้าง
1: ไม่ครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีครับ
0: อันนี้ก็บอกให้ท่านผู้ว่ากทม.นโยบายคือยาเสพติดก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าเหมือนกันผู้ว่าเป็นผอ.รมน.นะครับกรมน.นะ
2: กรมน.ในกรุงเทพมหานคร
0: นะครับผู้อำนวยชีวิตและทรัพย์สินชีวิตชุมชนชาวบ้านผู้อำนวยการเขตผู้ว่ากทม.ก็มีหน้าดูแลนะครับเราก็คงทำอะไรได้ไม่มากไปกว่าแถวซอย9 11ในชุมชนเยอะเลยโจ่งครึ่มเลยท
2: ั้
0: งซื้อ
1: ครับ
2: อย่างนี้เราจะ
0: แล้วต้องชื่นชมนะเพราะว่าคนใจปากกาตกเลยหูโทรศัพท์ร่วงเลยกลัวตำรวจรู้ว่ามียาเสพติด
2: ที่พี่อรัญญาเนี่ยไปเดินห้าง
0: ครับ
2: แล้วก็มักขึ้นนะ
0: สวัสดีครับ
3: เขาเน้นเรื่องสุขภาพค่ะเขาใช้ปีเนี่ยเป็นสิ่งเชิญชวนนะคะ
0: โอ้
2: เราก็อยากสุขภาพดี
0: ครับสุดท้ายก็ไปเอาก็สุดท้ายก็คือไปถามกับเขาอะนะ
2: คุณอรัญญามาเขาพูดคุยด้วยว่า
0: ประสานกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแก้ปัญหากันเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เจรจาตกลง
3: เราค่ะเราก็ยินยอมให้เขาหักได้เพราะว่าไม่ได้มากอะไร
0: เพราะแต่เดิมนี่ไม่ยอมเลยถูกต้องไหม
3: ใช
0: ่แล้วก็เข้าใจว่ารายนี้เนี่ยน่าจะทำผิดเงื่อนไขประกาศสคบว่าด้วยการควบคุมสัญญาเรื่องของสถานเสริมความงามด้วยไหมท่านผอ.ครับรายนี
4: ้ครับครับก็เรียนพี่หลอมอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาครับพี่สอมนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่อัญญาเนี่ยอันนี้ครับคือสิ่งที่แสดงว่านโยบายของรัฐบาลที่มีท่านอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นนายกเนี่ยครับที่ท่านมอบหมายให้ท่านสุภาพาสเนี่ยมาเดินเรื่องเกี่ยวกับการผู้บริโภคในปัจจุบันที่ท่านให้ความสำคัญ
0: อย่า
3: เจรจาทางโทรศัพท์ค่ะ
0: โอ้สะดวกเลยเนาะก็เกียรติอัญญานี่สคบก็คุยการตกลง
4: เนี่ยเราเคยมีเคสที่ผู้ร้องไม่เคยเจอผู้ประกอบธุรกิจแต่เจรจากันได้โดยเราใช้ระบบนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนับสนุนตรงนี้ด้วยครับ
2: สะดวกมากยิ่งขึ้นอยู่ใกล้อยู่ไกลก็คุยกันได้
0: เดี๋ยวซื้อของไม่ได้ของได้ของไม่ตรงปกโทรหาท่านผอ.เลิศศักดิ์ท่านผอ.ครับช่วยวิดีโอคอลไปคุยทีนะตกใจสคบ.โทรมาก็รีบคืนเลยนะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
2: เป็นมาตรการป้องกันที่ด
0: ีก็ขอบคุณท่านผอ.เลิศศักดิ์นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่เอาจริงเอาจังและสคบ.ที่วันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ที่สำนักงานส่วนราชการแล้วนะ
2: เป็นมาตรการเชิงรุกทุกอย่าง
0: รุกชาวบ้านที่มีปัญหาโทรศัพท์สายด่วนอะไรครับท่านผอ.ครับ
4: 1166ได้เลยครับ
0: หรือเข้าเว็บไซต์สคบ.
4: หรือร้องไปที่ ocpb.go.th นะครับแล้วที่สำคัญพี่หนอมผมฝากนี่เดี๋ยวผมขอบคุณทางรายการด้วยรายการเนี่ยช่วยเอาเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยมาเข้าแล้วมันเป็นตัวอย่างให้ผู้พกไม่ละเลยสิทธิ์ที่ตัวเองพึงได้รับการคุ้มครองด้วยอันนี้ต้องขอบคุณทางรายการด้วยครับพี่หนอมครับ
0: ครับขอบคุณพี่รัญญาด้วยนะติดตามแจ้งความคืบหน้าโดยตลอดนะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทุกท่านนะคะสคบช่วยได้จริงๆค
0: ่
3: ะต้องขอบพระคุณทางสคบเจ้าหน้าที่ทุกท่านแล้วก็ทางรายการ NBT รวมใจ
2: อิสระภักดีในการดูแลคุ้มครองนะคะเรื่องของผู้บริโภ
0: ค
2: ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยก็มี

0: อยากจะทำบุญให้กับเพื่อนร่วมโลกนะคุณนันทิยาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้องการจะบริจาคร่างกายเหรอ
1: ค่ะ
2: คิดยังไงเหตุผลเพราะอะไร
1: เหตุผลเพราะว่าถึงเห็นที่ผ่านมานะเราก็ทำบุญเราก็ทำมาพอสมควร
2: ครับ
1: แต่ว่าพอเราหมดอายุไขไปแล้วเราก็ไปเผาทิ้งเฉยๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าอยากให้มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆนักเรียน
2: เป็นครูเขาเรียกอาจารย์ใหญ่
0: อาจารย์ใหญ่ในการให้นักศึกษาแพทย์
1: บางท
0: ี
1: ของไหนอะไรยังไงอ่ะค่ะ
2: อ๋อคือถ้าต่างจังหวัดเนี่ยโดยหลักเขาติดต่อ
0: กาชาดไทยนะคะ
1: สภา
2: ครับ
0: คุณพี่อยู่ที่นนทบุรี
2: พ
0: ี
2: ่อยู่ตรงนั้นไปโรงพยาบาลศิริราชก็ได้แจ้งความจำนงแล้วก็จะออกบัตรไว้ให้เลยใช
1: ่เขาไปศิริราชก็สะดวก
2: ใช่เขาก็จะออกบัตรไว้ให้บัตรว่าได้บริจาคร่างกายแล้ว
0: คุณพี่ลองโทรไปไหมคะสามารถโทรไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ก็ได
2: ้ครับ
0: สะดวกจดเบอร์ไหมคะคุณพ
2: ี่จำมก็ได้ครับสายด่วนนะ
1: เบอร์สายด่วนเหรอคะ1664นั่นใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับสายด่วน1664ของสภากาชาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วทางเจ้าหน้าที่เราก็บอกว่านั่งเรือด่วนจากนนทบุรีนะไปที่ลงท่าสิริราชได้เลยนะ
2: ครับ
0: ท่าวังหลังก็สามารถไปได้
1: เคยไปอยู่ค่ะเคยไปเยี่ยมญาติที่ป่วยไปที่โรงพยาบาลเคยไปค
2: ่
1: ะ
2: ครับ
1: สิริราช
2: นะเอาตามนั้นนะพี่นะสาธุด้วยนะ
1: บางทีนะลูกก็ทำงานเขาก็อยู่ต่างจังหวัดไงเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็บางทีเราอยากถามว่าลูกต้องเซ็นไหมสามีต้องเซ็นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นสิทธิของเราครับ
1: เป็นสิทธิของเราใช่ไหมคะใครไม่จำเป็นต้องให้ใครเซ็นใช่ไหมคะ
2: เป็นสิทธิครับอันนี้แหละเป็นสิทธิของเราเลยที่จะบริจาคร่างกายใช
1: ่
2: เพียงแต่แจ้งให้ครอบครัวเพียงแต่แจ้งให้ครอบครัวเขาทราบว่าล
1: ู
2: กหรือสามีแล้วแต่นะแม่ได้บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลแล้วนะเป็นความประสงค์ของแม่นะคือคนที่อยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าขัดหรอกครับเป็นความตั้งใจนะโอเคไหมครับพี่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะขอบคุณ
0: ครับต้องบอกว่าคุณพี่นันทิยามีใจที่ต้องบอกว่ามันเป็นความเสียสละนะพี่ธน
2: เมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อ
0: ว่าแบบว่าถ้าเราบริจาคแล้วชาติหน้าจะไม่มีใช่ไหม
2: กลับมาเกิดแล้ววัยวะไม่ครบ
0: ใช
2: ่อะไรอย่างนี้ความเชื่อของคนตามยุคตามสมัยนะ
0: ค่ะ
2: แต่นี่ก็คือการบริจาคการเป็นผู้ให้อ่ะนะครับไปสายคุณสุพัฒน์จากจังหวัดยะลาครับ
0: ค่ะคุณสุพัฒน์บอกว่าตาบอดหนึ่งข้างนะคะอยากได้บัตรคนพิการก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรานะคะคุณสุพัฒน์สวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่อำเภออะไรของจังหวัดยะลาคะคุณสุพัฒน
3: ์อำเภอเมืองครับ
2: อำเภอเมืองพี่สุพัฒน์เนี่ยส่งข้อความผ่านมาทางเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลนะส่งรูปมาให้ด้วยโทษนะแต่พูดภาษาชาวบ้าน
0: ตา
2: ไม่ดูว่าตาบอดข้างหนึ่ง
0: อ๋อ
2: ใช่ไหมตาบอดข้างหนึ่งใช่ไหมมองไม่เห็นเลยใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วอีกข้างหนึ่งน่ะอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นชัดไหม
3: มองเห็นแต่ไม่ใช่ชัดเท่าไหร่ครับ
2: มองเห็นแต่ไม่ค่อยชัดทีนี้ที่โทรมาถามนี่ก็คือว่ายังไงครับ
3: คือว่าผมไปทําไปขอบัตรผู้พิการเขาไม่ให
2: ้ไปโรงพยาบาลจังหวัดมาแล้วนะ
3: ครับผม
2: หมอตรวจแล้วว่ายังอีกตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นอยู่ยังไม่ถือเป็นคนพิการถูกต้องไหม
3: ครับครับก็พูดอย่างนั้น
2: แหละทีนี้อย่างนี้ครับบางคนก็มีบางคนเถียง
0: ค่ะ
2: คือตอนนี้คนที่ออกบัตรคนพิการนี่ก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เป็นคนออกแต่พม.ออกเองไม่ได้ต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัย
0: ให้แพทย์เป็นคนตรวจ
2: คือกระทรวงสาธารณสุขสองกระทรวงนะ
0: ซึ่งทำงาน
2: ทีนี้พอมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างพี่
0: สุพัฒน
2: ์พี่สุพัฒน์เนี่ยเขาก็ไปว่าใครเขาก็ไปว่ากระทรวงพม.บอกเนี่ยก็ชั้นตาบอดข้างหนึ่งทำไมไม่ให้ชั้นอะไรเงี้ยนะอยู่นิ้วขาดนิ้วหนึ่งก็ทำไมไม่ให้พม.ก็บอกว่าพอดีไม่ใช่อำนาจเราเป็นดุลพินิจของกระทรวงสาธารณสุขคือแพทย
0: ์ของแพทย
2: ์โยนไปทางโน้นทีนี้ทางโน้นเขาก็ต้องดูตามข้อมูลทางการแพทย์ถ้าอย่าง

0: บางคนที่ก็บอกว่าเอ้ยทำไมคนนั้นตาบอดข้างหนึ่งแล้วทำไมเขาได้ล่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะไปทึกทักเอาเลยไม่ได้ทีเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งที่เหลือต้องมีสัดส่วนการมองเห็นไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต
1: ์อาจจะแบบว่า
0: ไม่ใช่ว่าต้องบอดสนิททั้งสองข้างนะ
1: อาจจะมันฟ้าฟางแล้วข
0: ้
1: าง
0: นึงบางคนก็อาจจะเข้าเกณฑ์ที่จะได้
1: บัตรผู้พิการ
0: จะได้ใบรับรองแพทย์ว่าเป็นคนพิการนะครับจึงไปออกคนใบคนพิการที่พม.ได้ทีนี้ของพี่ก็ยังไม่เข้าเกณฑ์หลักตาบอดข้างเดียวอีกข้างหนึ่งยังใช้การได้ค่อนข้างดียังไม่ถือว่าเป็นคนพิการครับพี่สุภัทรครับ
1: ค่ะพี่สุภัทรครับ
0: เป็นไงแล้วล่ะ
2: ครับ
0: นะอธิบายความตามนี้นะก็เป็นคำวินิจฉัยของแพทย์เราจะไปท้วงติงแพทย์ก็ไม่ได้นะพม.ก็ไม่สามารถออกให้ได้ถ้าแพทย์เขายังเห็นว่ายังไม่เข้าข่ายคนพิการนะครับคุยตามนี้ครับพี่สุภัทรครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องของทางหน่วยงานของทางกระทรวงนะ
0: คือ
1: ทางแพทย์เขาก็จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์เรื่องของคนที่ตาบอด
0: ใช่อย่างคนที่เขาจะได้รับการแจกแพมเพิร์สนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ต้องวัดระดับนะว่าประเภทว่าการอั้นฉี่อั้นอุจจาระ
1: หนึ่งวัน
0: มันจะมีเกณฑ์นะถ้ายังอั้นได้เนี่ยเขาก็ไม่แจกแล้วอะไรล่ะที่จะบอกอั้นได้หรือก็ฉันอั้นไม่ค่อยได้นี่ไงอั้นไม่ได้ก็มาวัดมาตรวจเขาตรวจรู้เลยหูรูดไปไง
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องตรวจกันต่อไป
0: ใช่
1: หรือว่าไม่ก็อาจจะใช้พระอ้อมกันไปก่อน
0: คือเดิมเนี่ยความเป็นคนพิการมันไม่ค่อยมีสวัสดิการทีนี้พอมันมีสวัสดิการขึ้นมาเนี่ยคนก็บอกว่าเออเขาก็อยากจะได้บัตรคนพิการมันจะมีสวัสดิการเยอะนะ1 800
1: 800บาท
0: 2คนพิการเนี่ยจะไปสามารถไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้อง
1: ไปตามสิทธิ์
0: สิทธิประโยชน์พิเศษ
1: เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องสวัสดิการที่ทางรัฐบาลได้มอบให้นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปคุยกับคุณประยงจากมหาสารคามกันหน่อยคุณประยงเนี่ยบอกว่าอยากจะปรึกษาค่ะนำที่ดินสปกที่ติดจำนองทกสเนี่ยจะมาแบ่งปันพี่น้อง3คนแต่ว่าจะทำอย่างไรนะคะคุณประยงสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณประยงมหาสารคาม
3: ไปที่ทกสเขาไม่ให้เขาบอกว่าต้องชำระหนี้ให้หมดก่อน
0: สปกเป็นชื่อใครอะครับ
3: ที่จะมาแบ่งกัน
1: ค่ะสปกเป็นชื่อใครคะคุณประยง
3: ชื่อพ่อผมครับชื่อพ่อผม
0: ชื่อพ่อแล้วใครเอาไปจำนองครับ
3: ก็เป็นพี่สาวผมครับ
0: พี่สาวไปจำนอง
3: ครับ
0: ทีนี้ยังติดจำนองทกสอยู่ใช่ไหม
3: ก็ยังติดอยู่ครับ
0: ถ้ายังติดจำนองทกสมันก็ไม่สามารถเอามาแบ่งได้หรอครับพี่ครับ
3: ก็นั่นแหละครับเพราะว่าในส่วนที่มันมีลูก3คนคนหนึ่งก็ติดหนี้แล้วยังไม่จ่ายติดค้างติดทกสอยู
0: ่ใช่ไม่งั้นก็ต้องถ้าอยากจะแบ่งนะถ้าอยากจะแบ่งนะอาจจะต้องไปคุยกับทกสนะครับพอแบ่งเสร็จปั๊บลูก3คนนั้นก็ต้องไปค้ำหนี้ไว้หมดอ่ะเอาไหมอย่างนั้นก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะเพราะงั้นมันต้องไถ่ถอนออกมาก่อนครับมันไม่สามารถจะเอามาแบ่งได้เลยเพราะว่าสมมติว่าเขากู้มา 100,000
3: เอาไปค้ำเงินกู้ไว้ก่อนใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับต้องไถ่ถอนก่อนครับต้องคุยกันเป็นการภายในต้องคุยกันประการภายในหมู่พี่น้องละใครเอาไปใช่ครับ
3: สาวของไป
0: นะไถ่ถอนไม่ได้นะต้องไถ่ถอนก่อนถึงจะมาแบ่งกันได้ไม่ว่าสปกหรือโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นก็เหมือนกันครับถ้าติดจำนองอยู่ก็มาแบ่งไม่ได้อะครับ
3: ถ้าติดจำนองอยู่ถ้าเกิดประเมินราคาทรัพย์สินติดหนี้อยู่ล้านหนึ่งถ้าเกิดประเมินที่ทรัพย์สินมี5ล้านก็น่า
0: ไม่เขาก็ไม่ให้อ่ะครับพี่ไปสมมติไม่นั้นพี่สมมติเอาเองเจ้าหนี้เขาไม่ยอมอ่ะครับไม่มีเจ้าหนี้ไหนที่ยอมให้เอาโฉนดออกไปแบ่งแล้วทำให้มูลค่าทรัพย์จำนองมันลดมูลค่าลงไปเจ้าหนี้ไหนก็ไม่ยอมทั้งนั้นแหละครับครับ
3: มันต้องใช้หนี้ก่อน
0: ใช่ครับต้องชำระหนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะมาแบ่งกันในหมู่พี่น้อง
3: หล
0: ัก
3: ทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยถ้าเกิดหลักทรัพย์มากกว่านี้ก็ไม่ได้
0: ครับก็มีอีกอันหนึ่งนะคุณประยงนะคุณคิดเอาเองอ่ะคุณคิดได้แต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้บ้างคุณก็ไม่ยอมเราต้องคิดกลับไปกลับมาแต่ถ้าว่า1ใน3คนเป็นคนที่เอาไปจำนองและติดค้างคาอยู่มาแบ่งพี่น้องไม่ได้เนี่ยคนที่เอาไปเข้าจำนองเนี่ยมีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนไหม ถ้าเขามีหลักทรัพย์อื่นไปเปลี่ยนอย่างนี้ธกส. อาจจะรับเปลี่ยนหลักทรัพย์แล้วเอา
1: เป็นการแลกเปลี่ยน
0: ใช่แล้วเอาสปกออกมาแต่เขาต้องมีหลักทรัพย์อื่นไปค้ำประกันแทนใช่
3: เอาไปแทน
0: ใช่ถ้ามีหลักทรัพย์อื่นไปแทน
3: เอา
0: สปกออกมาครับสวัสดีครับเอาคุยตามนี้แหละพี่ประยงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่ดินสปกเรื่องของการติดจำนองจำนองนะคะก็อย่างที่พี่หนองบอกไปว่าถ้าเอาทรัพย์ไปแลกเปลี่ยนให้มีมูลค่าเท่ากับที่ดินเนี่ยมันก็ได้
0: ใช่
1: ก็ต้องไปหาในส่วนนั้น
0: อย่างน้อยก็ไม่ด้อยกว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันเดิมนะครับ
1: อ่ะเดี๋ยวไปกันที่ขอนแก่นกันหน่อยค่ะพี่ถนอมคุณโสภาเป็นเรื่องของที่ดินเหมือนกันนะคะ คุณโสภาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นกรรมการหมู่บ้านที่ดินของลูกบ้านทีนี้ลูกบ้านเนี่ยจะมีการล้อมรั้วนะคะล้ำเข้ามาในที่สาธารณะก็ไปยื่นเรื่องคัดค้านที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเราก็มีการประสานกับกรมที่ดินแต่ว่าทางกรมที่ดินเนี่ยแจ้งนะคะว่ารังวัดสมัยนั้นทำให้เนื้อที่ไม่แน่นอนก็เลยไม่ดำเนินการต่อให้ คุยกับพี่โสภากันก่อนนะคะพี่โสภาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ถนอมคุณถนอมครับ
1: ค่ะ
0: คุณโสภาเป็นกรรมการบุกเดี๋ยวนะผมจะสรุปประเด็นนิดนะเดี๋ยวนะพี่ฟังแป๊บหนึ่งเพราะพี่ส่งข้อมูลมาพอสมควรนะที่ทีมงานส่งมาเนี่ยพี่เป็นกรรมการหมู่บ้าน
2: ครับ
0: แล้วก็มีลูกบ้านอยู่คนหนึ่งเนี่ยลุกล้ำที่ดินสาธารณะของหมู่ของสาธารณะใช่ไหม
2: ครับ
0: เป็นถนนหรือเป็นอะไรครับ
2: เป็นถนนครับ
0: ลุกล้ำเข้ามาที่ถนนสาธารณะรุกล้ำมาแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นการรุกล้ำครับ
2: ก็ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่กว้างนะครับเป็นลานเหลือถนนไปก็เป็นลานเป็นเนื้อที่ว่างๆนะครับ
0: อืม
2: เป็นเนื้อที่ว่างแล้วพอดีไอ้ที่ดินตรงนั้นนะเขาคงจะอยากได้แหละเขาไปเอาที่ดินมาวางแนวเขตใหม่
0: เขามารังวัดใช่ไหม
2: ครับ
0: พอเขารังวัดแล้วมันล้ำเข้ามาในที่สาธารณะที่พี่โสภาว่านี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วพอเขามารังวัดแล้วเราในฐานะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรืออบต.เนี่ยมาคัดค้านไหมในการรังวัดคราวนั้นน่ะ
2: ครับไม่มาครับ
0: มาไหมเดี๋ยวสิครับเดี๋ยวพี่ฟังก่อนนะพี่ต้องตอบตามหลักการก่อนนะ
2: ครับ
0: ว่าที่ดินแปลงใดก็ตามที่ติดกับอยู่ทางสาธารณะถ้าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นต้องการจะรังวัดสอบเขตที่ดินก็จะต้องแจ้งให้กับทางผู้ที่ดูแลที่สาธารณะมาระวังแนวเขตด้วยซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบต.เนี่ยจะต้องมาระวังแนวเขตนะถามว่าเจ้าของที่แปลงที่คุณบอกว่าเขาเข้ามาในที่สาธารณะเนี่ยเขามารังวัดแล้วใช่ไหม
2: ครับรังวัดแล้วคร
0: ับแล้วพอมารังวัดเนี่ยมีใครไปชี้กันแนวเขตไหมมีไหม
2: ไอ้ตรงที่เขามารังวัดไอ้คณะกรรมการไม่รู้นะครับ
0: ไม่มีใครไปชี้กันแนวเขตเดี๋ยวนะ
2: ให้เรารู
0: ้เดี๋ยวต่อนะเดี๋ยวต่อนะเมื่อตอนเขามารังวัดแสดงว่าเขารังวัดสำเร็จไปแล้วถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
0: เมื่อรังวัดสำเร็จไปแล้วไม่มีใครไปร้องคัดค้านกำนันก็ไม่ไปอบต.ก็ไม่ไปผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ไปแล้วพี่โสภามารู้ภายหลังว่าเขาล้ำเข้ามาใช่ไหม
2: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยพี่โสภาควรจะไปคุยหนึ่งผู้ใหญ่บ้านกำนันสองคนนี้แหละ
1: ก็คือกรรมการทั้งคู่
0: ต้องคุยให้เห็นด้วยกันก่อนว่าอ้าวนี่เขาล้ำเข้ามา
1: แล้วเราไม่ทราบด้วยตอนที่เขามาวัดกัน
0: เรายังมีสิทธิ์ที่จะรังวัดสอบรังวัดที่สาธารณะนั้นก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในอำเภอผู้ว่า5คนนี้
1: ต้องมาเป็นพยานใช
0: ่ไหมไม่ใช่มีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะโดยตรงไม่ให้ใครมาใช้ประโยชน์หรือลุกล้ำเข้ามาถ้าหากว่าท่านไม่ดูแลปล่อยปะละเลยให้มีการลุกล้ำมีการบุกรุกที่สาธารณะกลับกลายท่านจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่ค่ะมาตรา157นะ
0: เออเพราะท่านมีหน้าที่ตามกฎหมายกฎหมายบอกให้ท่านดูแลที่สาธารณะแล้วปล่อยให้มีคนบุกรุกเข้ามาละเว้นไหม
1: ละเว้น
0: ละเว้นทีนี้ปัญหาก็คือว่าตอนนี้บุกรุกหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพอเขามารังวัดแล้วเขารังวัดสำเร็จเพราะไม่มีใครค้านจะบอกว่าคนคนนั้นบุกรุกมันก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราสงสัยเราก็รังวัดสอบเขตที่สาธารณะได้ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ
1: ทำใหม่ได้
0: ใช่ครับรังวัดได้ครับ
2: ครับ
0: พี่โสภาก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่กำนันอบต.นะบอกว่าเนี่ยเอ๊ะมันดูแล้วแปลกๆนะขอให้ทางราชการคนที่ควรจะทางรังวัดคืออบต.เพราะว่าเขายังจะพอมีงบประมาณในการที่จะให้สำนักงานที่ดินมาทำการรังวัดสอบเขตไอ้ทางสาธารณะแปลงเนี้ย นะครับมันจะได้สิ้นข้อสงสัยพอรังวัดเสร็จปั๊บทางโน้นพอเข้าไปในที่คนนั้นคนนั้นก็ต้องค้าน
1: ค้
0: านปั๊บก็ต้องไปพิสูจน์กันในทางศาลน่ะนั่นคือข้อยุติเรื่องนี้ไม่งั้นมันจะนึกเอาเองร้องกันไปมามันก็ไม่จบนะพี่โสภานะ
2: นี่แหละมันไม่จบนี่แหละ
0: ใช่พี่โสภาคุยกับผู้ใหญ่บ้านคุยกับกำนันนะครับแล้วก็ลองดูแนวทางอย่างที่ผมบอกนะผมคุยกับพี่ตามนี้ก่อนอยู่ๆไปร้องศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมจริงๆก็ถึงนายอำเภอนายอำเภอรู้ว่ามีคนมาร้องแบบนี้นายอำเภอก็ละเลยไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเขามีคนมาร้องแล้วนายอำเภอก็ต้องสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องดำเนินการ
0: โดยหลักแล้วก็ต้องลงมาดูอย่างนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวพี่สุภัทรลองแจ้งทางด้านของอบต.นะการบริหารส่วนตำบล
0: อันนี้พอแจ้งศูนย์ดำรงธรรมไปแล้วนะเอาตามนั้นนะสวัสดีครับพี่ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะ
0: เนี่ยมันนี่ผมยังชอบในอำเภอบ้านสร้างนะ
1: ค่ะ
0: ในอำเภอเศรษฐวุฒินะท่านไปไหนท่านก็จะลงพื้นที่แล้วท่านก็ทำคลิปแล้วปรากฏลูกบ้านเนี่ย
1: โพสต์ฐาน
0: โพสต์เข้าไปในแสดงความเห็นเข้าไปในในโพสต์ท่านน่ะ
1: โพสต์ว่าลูกบ้านว่าไง
0: ว่าน้ำท่วมบ้าน
1: ท่านรีบไปเลย
0: ท่านก็ลงไปดูตามที่ลูกบ้านโพสต์นะไปถึงปั๊บคนชาวบ้านตกใจนายอำเภอ
1: มา
0: ได้เพิ่มมาฉันไม่ได้โพสต์ว่าอะไรท่านนะ
1: ฉันแค่บอกเฉยๆแต่ท่านมาให้เลย
0: มาเนี่ยอย่างเนี้ยนี่กรรมการหมู่บ้านบอกไปที่ศูนย์องค์ธรรมศูนย์องค์ธรรมก็มีอย่างน้อยก็ปลัดอำเภอใช่ไหมรู้แล้วเสร็จปั๊บต้องจัดการผ่านผู้ใหญ่ผ่านกำนัน
1: ยิ่งในยุคโซเชียลแบบนี้การที่ผู้บริหารเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยแล้วก็ผ่านจากโซเชียลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันท่านก็อยู่ในไลน์กลุ่มกันอยู่แล้วง่ายจะตายทำงานง่ายเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนน้ำยากหน่อยนะเมื่อก่อนต้องวิทยุสื่อสารเอาแล้วพอเรื่องข้าผ่านศูนย์ดำรงธรรมเสร็จปั๊บปลัดอำเภอดูอยู่นะครับขึ้นอยู่กับหมู่บ้านไหนท่านก็สั่งไลน์ไปบอกผู้ใหญ่บ้านไปดูหน่อยเกิดอะไรขึ้น
1: ไปแค่นี้เองไปได้เลยสบาย
0: ผู้ใหญ่กับกำนันคุยกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รายงานมาที่ท่านผู้ว่าด้วย
1: ค่ะ
0: บ้านนายอำเภอด้วยแค่นั้น
1: สะดวกมากมากเดี๋ยวเราปิดท้ายกันที่คุณยายมณีค่ะพี่ถนอมคุณยายมณีเนี่ยอยากจะประกาศนะ
0: ครับ
1: บอกว่าอยากจะขายเครื่องอบขนม
0: เอาอย่างนี้ก็ได้พี่รับสายมาเองยายมณีเนี่ยนะ
1: ค
0: ุณยายแกหูไม่ค่อยดีแต่ว่าแกมีเครื่องอบขนมอยู่2เครื่องมีเครื่องนวดแป้งตีแป้งอะไรของแกเสร็จสับแล้วล่ะแกบอกแกซื้อมานานแล้วแต่ว่าแกไม่ค่อยได้ใช้ทีนี้อยู่คนเดียวก็คนแก่จะบริจาค ก็กลัวว่าไม่มีเงินใช้ก็เลยอยากจะซักขาย
1: ค่ะ
0: ถ้าใครสนใจอยากจะได้เครื่องนวดแป้งเครื่องทำขนมอบขนมปังทำขนมเค้กอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย
1: ก็ติดต่อคุณยายไปได้
0: ก็ให้ติดต่อผมมาแล้วกัน
1: ติดต่อพี่ถนอม
0: เดี๋ยวไม่อยากให้เบอร์ยายไปเดี๋ยวเกิดมิจฉาชีพโทรไปด้วย
1: เราประกาศราคาได้ไหมคะเนี่ย
0: ก็เอาสักประมาณไม่เกิน 15,000 บาทต
1: ่
0: อรองกับยายได้ทักมาเวลาหมดแล้วครับ
1: ใครที่อยากจะได้นะคะเครื่องทำขนมติดต่อพี่ถนอมได้เลยอะ
0: ทักเฟซบุ๊กมานะ
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการหนึ่งวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับ15นาฬิกาติดตาม NBT News ครับวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตในบ้านของนายสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยเกิดเหตุเมื่อช่วงปลายปี2567คดีนี้ศาลพิเคราะห์พยานแล้วและหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยที่1และ2ยิงอดีตสจ.โต้งก่อนจากนั้นนายสุนทรจำเลยที่7ยิงซ้ำอีก3นัดโดยมีจำเลยที่4พร้อมสนับสนุนศาลจึงพิพากษาลงโทษค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนจำเลยที่3จำคุก8เดือนจำเลยที่5จำคุก1ปี2เดือนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องทางด้านศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีอาญาลอบวางระเบิดในพื้นที่หมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15เมษายน2565ซึ่งแรงระเบิดทำให้นายนาวีประมนเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก3นายคดีนี้พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลย4คนศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างประจักษ์ชัดว่าจำเลยได้ร่วมกันวางแผนและลงมือก่อเหตุจริงจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตทั้ง4คนอย่างไรก็ตามเนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นพิจารณาจึงลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุกตลอดชีวิตพร้อมทั้งให้คุมตัวจำเลยไว้ระหว่างรอการอุทธรณ์ส่วนที่จังหวัดสระแก้วจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกะสัง

0: ตำบลสักขวัญอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้การช่วยเหลือและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมประเมินระดับน้ำและผลกระทบซึ่งพบว่าภายในสำนักสงฆ์มีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงนิมนต์พระทั้ง3รูปออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยพร้อมป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีกขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ให้พร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกาหลีเหนือทำการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องโดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของจรวดซึ่งการพัฒนาจรวดรุ่นนี้ช่วยให้เกาหลีเหนือมีความพร้อมด้านกำลังรบมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามแนวชายแดนทางตอนใต้ที่ติดกับเกาหลีใต้การทดสอบครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของเกาหลีเหนือในการยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ได้ทั้งนี้เกาหลีเหนือได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2เกาหลีว่าเป็นรัฐที่เป็นปรปักษ์กันตั้งแต่ปี2566Meta บริษัทเทคโนโลยีเจ้าของ Facebook และ Instagram เปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่ Meta Connect ที่สำนักงานใหญ่ในเมืองเมนโทพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาในขณะที่บริษัทเดินหน้าผลักดันผู้ช่วย AI Muse ให้เป็นศูนย์กลางการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆโดยหนึ่งในผลิตภัณฑ์สำคัญคือ Ray-Ban Meta Audio แว่นอัจฉริยะที่ไม่มีระบบกล้องแต่เน้นการใช้งานด้านเสียงรวมทั้งแว่น Meta Ray-Ban รุ่นใหม่ที่มีกล้องสำหรับถ่ายภาพและวิดีโอนอกจากนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Meta ยังเปิดตัวแว่น Meta VR Glass รุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าด้วยการย้ายแบตเตอรี่และหน่วยความจำไปไว้ในอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อด้วยสายต่อไปติดตามรายการเคลียร์คัทชัดเจนครับ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
2: มงคล38ประการประการที่24มีความสันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและไม่โลภเกินควรมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ตะโสภาวดีนะคะคุณผู้ชมยังจำวันแรกของการทำงานได้ไหมคะเรนยังจำได้ดีเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามันคือประตูบานใหม่ของชีวิตมันคือจุดเริ่มต้นใหม่อีกบทหนึ่งของชีวิตจากชีวิตของนักศึกษามาเป็นชีวิตของคนทำงานแบบเต็มตัวในวันทางการทำงานเนี่ยเราไม่ได้เรียนรู้แค่เฉพาะแค่เรื่องของงานอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเรายังต้องเจอบททดสอบอีกหลายอย่างมากที่เราจะต้องฝ่าฟันไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานเรื่องความกดดันเรื่องการแข่งขันเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเรื่องของการเรียนรู้สิทธิของคนทำงานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายหลายมิติมากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงปีแรกของการทำงานเนี่ยมันจึงมีความสำคัญมากๆนะคะว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้หรือไม่การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของเราแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันมีบทบาทในการจะทำให้เราสามารถจะฟันฝ่ามันไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าหากว่าเราฝ่าไปได้เรามีความสุขกับการทำงานผลิตผลผลิตภาพของการทำงานมันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นผลดีทั้งกับองค์กรแล้วก็กับประเทศไทยด้วยมันมีผลดีมากๆในระดับนั้นเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานสมัชชาแห่งชาติครั้งที่19จึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะอะไรวันนี้จะมาพูดคุยกันค่ะกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ณัฐเดชชุ่มปลั่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็คุณอัตพลคู่กระสางจาก The Space นะคะทั้งสองท่านเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
1: สวัสดีค่
0: ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์แล้วก็คุณ S นะคะ
2: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเนี่ยวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของ First Jobber
3: ครับ
0: คำว่า First Jobber มันตีความหมายหมายถึงกลุ่มไหนยังไงบ้างคะอาจารย์
3: คือกลุ่มคนที่เริ่มต้นทำงานใหม่นะครับแต่ว่านิยามในการพัฒนาประเด็นครั้งนี้เนี่ยเราครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มที่กำลังที่จะเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานนะครับไปจนถึงคนที่กำลังเริ่มหางานแล้วก็หางานแล้วนะครับแต่กำลังตั้งต้นชีวิตนะฮะครอบคลุมทั้ง3กลุ่มนี้ครับ
0: แล้วทำไมงานสมัชชาในปีนี้เราถึงให้ความสำคัญกับ First Jobber คะ
3: สิ่งสำคัญก็คือช่วงรอยต่อของชีวิตครับช่วงที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของการหางานเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วก็เราตระหนักว่าเรื่องของกลุ่ม First Jobber เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ช่วงชีวิตของการเริ่มต้นทำงานที่เปราะบางมากๆยังไม่มีระบบที่รองรับเพียงพอในการดูแลระบบรอบตัวเขานะครับแม้ว่าตอนนี้เราจะมีระบบต่างๆที่เอื้อเป็นตอนๆเป็นช่วงๆแต่ว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะต้องมีการยกระดับการพัฒนาเรื่องนี้นะครับให้ เรียกว่าไม่ใช่แค่มีงานทำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าต้องมีงานที่มีคุณภาพแล้วก็ยกระดับการพัฒนาชีวิตของ First Jobber ด้วยครับ
0: อาจารย์หญิงเรียนถามให้อาจารย์ขยายความคำว่ามันจะต้องมีระบบที่รองรับเนี่ยมันหมายถึงอะไรคะเพราะว่าถ้าอย่างนึกถึงตอนหนึ่งทำงานเนี่ยเราก็เรียนรู้อะไรของเราด้วยตัวเองทำไมมันต้องมีระบบในการรองรับด้วย
3: พูดง่ายๆคือระบบรอบตัวเนาะของ First Jobber สมการการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อนยุคก่อนนะฮะเจนก่อนๆเนี่ยกับสมัยปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันมากๆนะครับโดยเฉพาะเจน4ที่อยู่ในโลกของการผันผวนแปรปรวนรวมถึงเรื่องของมันไม่เป็นเส้นตรงเหมือนกับอดีตเนาะคือจบมาแล้วหางานทำแต่ตอนนี้มันมีประเด็นที่เรียกว่าทำให้การหางานยากขึ้นหรือว่าการที่เข้าสู่การทำงานแล้วเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการปรับตัวเข้ากับองค์กรนะครับและที่สำคัญเนี่ยต้นทุนการใช้ชีวิตมันสูงขึ้นดังนั้นจะทำยังไงให้กลุ่ม First Jobber เนี่ยสามารถที่จะตั้งหลักชีวิตได้เพราะว่าเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในระบบสุขภาพมากๆนะครับในการที่จะให้เขาเนี่ยได้ตั้งต้นชีวิตได้แล้วก็สามารถเติบโตได้เติบโตดีในเรื่องของการตั้งต้นชีวิตครับ
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะคะว่าระบบอะไรจะทำให้ First Jobber สามารถที่จะตั้งต้นตั้งหลักได้นิ่งคุยกับคุณ S บ้างนะคะคุณ S เนี่ยทำงานกับ The Space นะคะแล้วก็ทราบมาว่า The Space เองเนี่ย ก็ขับเคลื่อนประเด็นนี้ด้วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า The Space ทำอะไรกับประเด็นนี้บ้าง
2: ได้ครับผมก็เดี๋ยวขอย้อนกลับไปที่ประเด็นอาจารย์เหลียวเมื่อสักครู่ก่อนขอเสริมอาจารย์เหลียวนิดนึงว่าทำไมปีนี้สช.ถึงสนใจประเด็นเรื่อง First Jobber ใช่ไหมครับผมก็จริงๆเราว่าด้วยโจทย์ใจก่อนตอนแรกสช.สนใจเรื่องโจทย์พัฒนาการพัฒนาทุนมนุษย์ใช่ไหมครับผมแล้วพูดถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์แล้วก็แต่พอคำว่าทุนมนุษย์เนี่ยมันมีหลายกลุ่มช่วงวัยที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องทำเพื่อให้เห็นผลชัดเจนอะไรในระยะเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะเลือกสักกลุ่มก่อนครับผมคณะทำงานสช.รวมถึงผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยก็มาออกแบบร่วมกันครับผมระดมสมองร่วมกันว่าเราควรจะโฟกัสไปที่กลุ่มไหนดีในช่วงนี้ครับผมแล้วก็เลยโจทย์ก็เลยออกมาว่าเราควรจะคุยเรื่องกลุ่ม First Jobber มั้ยเพราะว่า First Jobber เนี่ยกำลังจะเป็นแรงงานอนาคตซึ่งเราก็รู้ดีแหละว่ากลุ่มวัยแรงงานเนี่ยเป็นวัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศใช่มั้ยครับมันจะเป็นกลุ่มวัยที่สามารถพัฒนาประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มวัยแรงงานที่กำลังจะขับเคลื่อนประเทศแล้วเค้ายังตั้งหลักได้ไม่ดีเนี่ย อนาคตเราจะมีผลิตภาพประเทศที่ดีได้หรือไม่ครับผมนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสช.ถึงสนใจประเด็นนี้ใช่ไหมครับผมกลับมาที่ The Space ครับผมก็ The Space ก็เป็นแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะสื่อหนึ่งนะครับผมที่สนใจนำเอาองค์ความรู้ด้านวิชาการเหล่านี้มาเผยแพร่สู่สาธารณะรวมไปถึงเราอยากเป็นพื้นที่ในการเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนสามารถมาร่วมส่งเสียงแล้วก็ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ไปด้วยกันได้ครับผมปีนี้ก็เลยได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทางสช.ในการเป็นคณะหนึ่งในคณะทำงานครับผมเราก็เลยใช้พื้นที่ของเราที่มีอยู่เนี่ยชวนกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่อยู่ในกลุ่มไวเฟิร์สจ็อบเบอร์ครับผมมาโฟกัสกรุ๊ปแล้วก็ฟังเสียงดูซิว่าเขามีความกังวลหรือว่ามีความคาดหวังหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เริ่มงานแล้วครั้งแรกครับผมในปีแรกเนี่ยเขาโลกจริงที่เขาเจอมันมีเรื่องอะไรบ้างครับผมแล้วก็จะพบว่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยชั้นปีสุดท้ายครับผมแน่นอนล่ะว่าเขายังไม่เจอโลกจริงใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของความคาดหวังกับความกลัวครับผมความกลัวแรกเลยเนี่ยชัดเจนเลยครับผมเด็กๆทุกคนจะสะท้อนเสียงมาว่าหนูกลัวเรื่องการสมัครงานมากค่ะทุกคนต้องคาดหวังว่าเขาอยากหางานให้ได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาเขาไปดูประกาศรับสมัครงานเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่ายินดีรับเด็กจบใหม่แต่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า3ปี
0: เอ๊ะแล้วจะไปเอามาจากไหน
2: จะไปเอามาจากไหนใช่ไหมครับผมฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วแหละว่าระบบต้องมาออกแบบร่วมกันเหมือนที่อาจารย์ณัฐเดชว่าก็หมายถึงว่าแล้วระบบนายจ้างหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจบใหม่ด้วยนะเงี้ยครับผมก็จะมีหลายสะท้อนเสียงกลับมาครับ
0: ค่ะแล้วนอกจากความกังวลเรื่องการสมัครงานในนี้สำหรับเด็กที่กำลังจะจบ
2: ใช่ครับผม
0: ซึ่งเราไปโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มที่ทำงานแล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
0: เขาพบความกังวลอะไรหรือแม้แต่ความคาดหวังในการเข้าไปทำงานกับสถานการณ์จริงโลกจริงที่เขาเจอมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
2: โลกจริงที่เจอเนี่ยจะพบว่าสุดท้ายแล้วงานส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆที่เจอก็คือว่าตอนนี้หลายองค์กรอ่ะเข้าใจว่าก็ต้องคาดหวังกับคนหนึ่งคนเวลาแล้วเข้ามาทำงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัญหาหลักที่เลยเจอก็คือว่า job description ไม่ตรงกับหน้างานจริงส่วนใหญ่คือแบบคือองค์กรก็ต้องการคาดหวังให้แบบหนึ่งคนบุคลากรหนึ่งคนเนี่ยทำงานหลายมัลติสกิลทำงานได้หลายอย่างไงครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นว่า job description ค่อนข้างไม่ตรงเลยก็ทำให้การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานหรืออะไรเงี้ยไม่ตรงกันก็เลยกลายเป็นแบบปัญหาสุขภาพจิตอะไรตามมาเงี้ยครับผมอันนี้คือเรื่องแรกเลยคือ job description ไม่ตรงกับงานตอนที่รับสมัครครับผมกับสองก็คือเรื่องของกระบวนการรับสมัครเงี้ยเขาก็รู้สึกว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยในการหางานสำหรับเขาเงี้ยครับผมความหมายคือเวลาจะรับสมัครงานเงี้ยครับผมเด็กเจนเนี้ยจะชอบรู้สึกว่าให้บอกสลาลี่มาเลยว่าเงินเดือนคือเท่าไหร
0: ่
2: เพราะว่ามันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเขานะครับหมายถึงว่าสมมติว่าเงินเดือนเท่านี้แต่ว่าบ้านเขาอยู่ที่นึงเขาจะได้ตัดสินใจได้เลยว่าเขาควรจะไปสมัครงานที่นี่หรือเปล่าเงี้ยครับผม
0: คือเด็กยุคนี้ต้องการความชัดเจน
2: ใช่ครับ
0: คือหนิงก็นึกถึงเลยเวลาเราไปอ่านในโซเชียลอะฝ่ายบุคคลก็จะบอกว่าเด็กยุคนี้เขากล้าถามมากนะว่าสวัสดิการเป็นยังไงเงินเดือนเป็นยังไงถ้าเป็นคนยุคก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยกล้ากับเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่เด็กยุคนี้เขาต้องการความชัดเจน
2: เขาถามแคเรียร์ผ่านเลยครับผมกลุ่มคนเริ่มงานใหม่ยุคนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เอามาคุยกันเลยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาถามเรื่องแคเรียร์ผ่านเรื่องการเส้นทางการเติบโตเรื่องที่องค์กรจะพุชเขายังไงบ้างซึ่งองค์กรเริ่มงงกับคำถามเหล่านี
0: ้
2: เลยกลายเป็นแบบว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กก้าวร้าวหรือว่าแบบว่าเอ้าทำไมถึงมาถามทำไมถึงกล้าถามเงี้ยครับผม
0: ค่ะทีนี้พออาจารย์ค่ะพอทาง The Space ได้ข้อมูลซึ่งก็คือเป็นข้อมูลจากตัวตนจริงๆของน้องๆที่เป็น First Jobber เนี่ยเรามาทำงานทำประเด็นขับเคลื่อนในเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับพวกเขายังไงบ้างคะ
3: กระบวนการแรกเลยเนี่ยเรามีกระบวนการในการประชุมรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในหลายๆกลุ่มนะฮะแน่นอนครับกลุ่มที่ใกล้ตัวที่สุดคือภาคการศึกษานะแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกระดับประสิทธิภาพแรงงานของประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ใช้แรงในกลุ่มของนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการเนาะเรียกว่าเรารับฟังความเห็นจากหลายภาคส่วนนะครับแล้วก็อย่างของ The Space เนี่ยก็มีการจัดกระบวนการเนาะในการรับฟังความเห็นจากกลุ่มที่เริ่มทำงานแล้วก็กลุ่มที่กำลังเริ่มหางานนะครับก็ได้ความเห็นจากหลายๆภาคส่วนแล้วก็มาประมวลความเห็นนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าพัฒนาข้อเสนอนะครับจากประเด็นต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยนะครับจนกลายเป็นข้อเสนออยู่ประมาณ 5-6 เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยมันไปซัพพอร์ตเรียกว่ารอยต่อของช่วงต่างๆในการเข้าสู่การทำงานเราเรียกว่า transition to work นะครับ คือตั้งแต่เริ่มเข้าสู่การทำงานเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่กำลังหางานเนี่ยจะทำยังไงให้เข้าถึงโอกาสในการทำงานรวมถึงหลังจากได้งานแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เข้าสู่งานที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนเรื่องของworkplace นะครับ จะทำยังไงที่จะพัฒนาเรื่องของสุขภาวะของคนทำงานความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนแล้วก็เรื่องของสมดุลชีวิตนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าช่วงรอยต่อเนี่ยมันเป็นช่วงของการเริ่มต้นตั้งชีวิตนะครับแล้วก็จะทำยังไงที่จะลดเรียกว่าค่าใช้จ่ายคือหมายความว่าเศรษฐกิจสมัยก่อนกับสมัยนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นชีวิตมันมีสูงมากดังนั้นจะทำอย่างไรที่จะเรียกว่ายกระดับให้สามารถดูแลเขาได้ครอบคลุมในช่วงรอยต่อชีวิตในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างอาจารย์ในมุมของสถาบันการศึกษาซ
3: ึ่
0: งถือว่ามีบทบาทมากในการจะต้องเตรียมพร้อมเด็กๆออกไปสู่โลกของการทำงานพออาจารย์มาทำงานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอาจารย์คุยกับทางสถานศึกษายังไงบ้างคะเพราะว่าเราก็ต้องฟังเขาด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหม
3: ผมคิดว่าอย่างนึงเนี่ยบทบาทของสถานศึกษาเนี่ยนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยคือการเตรียมความพร้อมนะครับ work ready คือจะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะแน่นอนเรื่องของการฝึกงานเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็เรียนรู้โลกของการทำงานจริงเนาะอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของ life ready
0: ค่ะ
3: จะทำยังไงที่จะให้เขาเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นแล้วก็ทักษะสำคัญกับการใช้ชีวิตแล้วก็อีกอันคือfuture ready คือหมายความว่าการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตหมายความว่าทักษะที่จำเป็นนะครับแน่นอนหน้าหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเรื่องของ resilience คือการตั้งรับปรับตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรื่องของ lifelong learning เนาะอันนี้ผมคิดว่าเป็นบทบาทของสถานศึกษาที่สามารถที่จะขยับเรื่องนี้ได้เป็นด่านแรกเลยนะครับซึ่งอาจจะต้องทำงานร่วมกับสถานประกอบการรวมถึงในระดับนโยบายเนี่ยพวกเราในฐานะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะมีส่วนในการที่จะเสนอประเด็นอะไรที่จะไปขยับเคลื่อนระบบกลไกหรือว่าไปสนับสนุนการตั้งต้นชีวิตของพวกเขาครับ
0: ค่ะคุณเอสค่ะจากที่เราได้ฟังเด็กๆโดยเฉพาะเรื่องของการบทบาทของสถาบันการศึกษาในการเตรียมความพร้อมอย่างที่อาจารย์ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยเด็กๆเขาสะท้อนอะไรบ้างไหมว่ามหาวิทยาลัยเตรียมเขามากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอะค
2: ่
0: ะ
2: ข้อมูลที่อาจารย์ณัฐเดชเล่าเมื่อสักครู่นี่คือสอดคล้องกับสิ่งที่เด็กๆสะท้อนออกมาเลยครับผมตรงกันชัดเจนเลยมากว่าคือแบบระบบสถานศึกษาเนี่ยหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องมีส่วนช่วยเขามากๆครับผมคุณหญิงครับอย่างเช่นเราจะเห็นว่าตอนนี้การฝึกงานจะอยู่ส่วนใหญ่อยู่ที่ชั้นปีที่4ใช่ไหมครับหรือการฝึกภาษาอังกฤษศึกษาแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลที่เด็กๆพูดเลยว่าที่เขาสะท้อนออกมาก็คือตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรและถนัดอะไรเพราะฉะนั้นการที่จะปล่อยให้เขาไปฝึกงานในชั้นปีสุดท้ายตอนนี้มันเริ่มไม่พอแล้วครับผมความหมายคือถ้าจังหวะในการทดลองผิดลองถูกมีแค่ช่วงชั้นปีสุดท้ายเขาไปฝึกงานเนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์เขาได้จริงๆหรอว่าเขาชอบอะไรหรืออะไรไม่ใช่กับเขาแล้วเขาถึงจะกระโจนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันการศึกษาก็ต้องมีการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่นะครับผมว่าต้องทำไงให้เขาได้ทดลองทดสอบตัวเองว่าเขาชอบอะไรมากที่สุดอย่างเงี้ยครับผมรวมไปถึงส่วนหนึ่งที่เด็กๆก็ให้ข้อเสนอมาเหมือนกันครับผมว่าตอนที่สาขาวิชาต่างๆมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยเราอยากให้นายจ้างครับผมผู้ประกอบการเนี่ยมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วยครับผมเพราะสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องการแรงงานใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นต้องการแรงงานแบบไหนอยากให้มามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับทางสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะได้ผลิตบัณฑิตออกมาให้ตรงโจทย์กับตลาดมากที่สุดอย่างเงี้ยครับผม
0: แล้วในแง่ของสถาบันการศึกษาเองตามข้อเรียกร้องเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงไหมคะอาจารย์ในแง่ของการที่เราจะต้องปรับหลักสูตรให้เด็กๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ทดลองว่าเขาชอบอะไรหรือแม้แต่การไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานของเอกชนในการมาบอกให้ชัดๆเลยว่าเขาต้องการอะไรอะค่ะ
3: ผมคิดว่าแต่ละคณะนะครับที่ทำการเรียนการสอนอยู่เนี่ยมีการปรับตัวอย่างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับในการที่จะพัฒนารายวิชาให้สอดรับกับความต้องการของตลาดเนาะแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับนึงเลยล่ะทีนี้สิ่งสำคัญคือต้องเวิร์กกับสถานประกอบการนะแล้วก็จะทำยังไงให้สถานประกอบการเนี่ยเข้าใจว่าเด็กเนี่ย อยู่ในช่วงกระบวนการเรียนรู้นะฮะสิ่งสำคัญก็คือว่าอาจจะคาดหวังได้ครับว่าต้องให้เด็กเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานปรับตัวเร็วแต่จริงๆเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่ามีระบบในการให้เขาเติบโตนะครับรวมถึงเรื่องของการประถมนิเทศที่ดีเรื่องของเมนเทอริงนะครับระบบพี่เลี้ยงนะฮะการให้ฟีดแบ็กหรือแม้กระทั่งเรื่องของเส้นทางการเรียนรู้เติบโตในสายอาชีพนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกันนะฮะระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องในสถานประกอบการเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะช่วยตรงนี้ได้อย่างมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการเนี่ยผมถือว่าในระบบนิเวศของการเริ่มต้นทำงานของกลุ่ม First Jobber เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับ
0: ค่ะคุณเอสมีอะไรเพิ่มเติมไหม
2: ก็คือที่พูดถึงเรื่องหลักสูตรครับผมที่เด็กพูดก็คือเราจะเห็นว่าโอเคแหละแต่ละการเรียนการสอนของสาขาวิชาเนี่ยมันจะมีคอร์สกิลอยู่ใช่ไหมครับซึ่งเด็กเขาไม่แตะเราก็คือสอนไปตามทฤษฎีที่ต้องสอนแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆก็สะท้อนมาว่าเวลาคุยกับรุ่นพี่ครับผมเราจะเห็นว่าทุกวันนี้โอกาสในการไปหางานหรือว่าเริ่มต้นทำงานใหม่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากซอฟต์สกิลที่แต่ละคนต้องมีติดตัวมาแล้วเพราะฉะนั้น ซอฟต์สกิลเหล่านี้นายจ้างต้องการแบบไหนมาคุยกับสถาบันการศึกษาเพื่อที่จะได้ออกแบบร่วมกันอาจารย์แต่ละคนจะได้มีการดีไซน์กระบวนการในการสอนเติมนั่นนิดเติมนี่หน่อยเข้าไปในรายวิชาไงครับผมเพราะฉะนั้นซอฟต์สกิลเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากครับผมถูกไหมเพราะว่าตอนที่เราไปสมัครงานเขาไม่ได้ถามหรอกว่าเราเรียนทฤษฎีนี้ได้เกรดเท่าไหร่เขาถามว่าคุณใช้แคนวาเป็นไหมใช้ AI เป็นไหมใช่ไหมครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เราอยากให้สถานประกอบการมาเวิร์กกับทางสถาบันการศึกษาครับผม
0: ค่ะคุณเอสจากที่คุยกับน้องๆเนี่ยเมื่อกี้เราอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการว่าโอเคทุกอย่างจะต้องชัดเจนนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่แต่พอคุณเข้าไปใช้ชีวิตในการทำงานแล้วสิ่งที่เด็กยุคนี้เขาอยากได้คืออะไรคะ
2: สิ่งสำคัญที่สุดและสามารถช่วยเขาในการตั้งหลักในตอนเป็น first jobber ได้ครับผมทุกคนสะท้อนตรงกันเลยว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรครับผมในวันที่เขาตัดสินใจกระโดดเข้าสู่องค์กรในองค์กรหนึ่งแล้วหรือว่างานใดงานหนึ่งแล้วเนี่ยครับผมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาสามารถอยู่ในที่นั่นได้อย่างมีความสุขความหมายคือไม่ว่าจะถึงแม้หมายถึงว่าถ้าเขาตัดสินใจไปทำงานที่นั่นแล้วใช่ไหมครับต่อให้เดินทางยากเงินเดือนอาจจะน้อยแต่ว่าเขาชอบงานที่เขาทำสิ่งหนึ่งที่เขาทำให้อยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุขคือการมีหัวหน้างานที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทุกคนสะท้อนตรงกันเลยว่าสิ่งเหล่านี้สามารถดึงเขาแล้วก็พาเขาอยู่ในจุดที่เขาอยู่เนี่ยได้อย่างมีความสุขครับผม
0: โอ้โหแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมาก
2: ยากมากใช่ไหมครับ
0: มันจะต้องแบบต้องลองเข้าไปก่อนแล้วก็จะพบว่าเราใช่หรือไม่ใช่แต่ทีนี้หนิงถามมีความเห็นส่วนตัวเพราะว่าหนิงก็ได้ยินเสียงสะท้อนเหมือนกันว่าเด็กยุคนี้เขามีความชัดเจนของมากถ้าเขารู้สึกว่าไม่ใช่เขาก็ลาออกเลยแล้วก็จะได้รับเสียงสะท้อนว่าไม่อดทนเลยเด็กยุคนี้เนี่ยอะไรก็ไม่อดทนนี่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปอยู่กัน5ปี10ปีแล้วก็ทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีกับเด็กเจนซีทั้งสองท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้ยังไงแล้วเราจะหาจุดกึ่งกลางยังไงบ้างคะ
3: อันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรโทษใครเนาะคือเรามักจะมองว่าเด็กรุ่นใหม่นี้ไม่มีความอดทนเลยหรือว่าอาจจะเด็กรุ่นเจนซีอาจจะมองว่าสารประกอบการต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเราร่วมกันออกแบบระบบนิเวศเนาะที่สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านจากโลกของการทำงานไปสู่โลกของการเรียนเนี่ยไปสู่โลกของการทำงานร่วมกันได้เนี่ยเราก็คิดว่ายุคเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาก็มีความเห็นนะฮะเราน่าจะมีการเปิดพื้นที่ที่สามารถที่จะรับฟังแล้วก็ในขณะเดียวกันเด็กรุ่นใหม่ก็น่าจะมีซอฟต์สกิลที่สามารถที่จะรับฟังความเห็นตรงนี้ไปประกอบในการคิดวิเคราะห์ในการทำงานนะผมคิดว่าความพอดีตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้คือทุกครั้งเนี่ยเรามักจะเป็นคนรุ่นใหญ่นะฮะออกแบบนโยบายมาให้คนรุ่นใหม่นะฮะในการปรับเปลี่ยนตรงนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าสำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องมองคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหุ้นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาระบบนิเวศตรงนี้นะครับอย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับจะทำยังไงที่จะทุกกระบวนการของการออกแบบระบบนิเวศตรงนี้เนี่ยให้เขาได้มีส่วนในการออกแบบหรือว่ามองได้สะท้อนสถานะหรือความเห็นของเขาในการที่จะสร้างระบบนิเวศของการทำงานที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถเติบโตได้แล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะฮะอันนี้สำคัญเลยนะครับสำหรับคนเจนฟรีเนาะอันนี้ผมมองแบบนี้ครับ
0: ค่ะคุณเอสล่ะคะ
2: คือในส่วนตัวผมเนี่ยคือประเด็นที่คุณหญิงถามเนี่ยเป็นสิ่งที่ The Space สนใจแหละแล้วก็เลยกระโดดลงมาช่วยงานนี้ด้วยก็คือว่าคุณหญิงเรามักจะได้ยินคำว่าเวลาเราคุยกันในวงผู้ใหญ่ด้วยกันเราจะชอบพูดว่าเด็กสมัยนี้ทำงานไม่เป็นเลยในขณะที่เราไปฟังเสียงเด็กก็จะบอกว่าผู้ใหญ่สมัยนี้จะเอาอะไรก็บอกสิ คือเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณหญิงถามเมื่อสักครู่ผมว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยเราต้องปรับ
0: ซึ่งให้ความสำคัญมากๆกับกลุ่ม first jobber เนี่ยมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงยัง
3: ไงเนี่ยผมอยากจะชวนสังคมนะครับมองว่าประเด็นของ first jobber เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเด็กจบใหม่เพียงกลุ่มเดียวเนาะพอคนที่กำลังเริ่มต้นทำงานเนี่ยคือเขาก็คือกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเนาะถ้าเขาได้เริ่มต้นได้ทำงานดีเนี่ยมีงานที่มีคุณค่ามีโอกาสเติบโตมีสุขภาวะนะครับสามารถที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตได้นะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ตัว first jobber คนเดียวนะครับแต่ยังมีถึงครอบครัวของเขานะครับองค์กรเศรษฐกิจแล้วก็สังคมไทยด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเนาะแต่ว่าในส่วนของ first jobber เองเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวกับการเข้าสู่การทำงานนะครับมหาลัยก็ต้องสร้างสะพานในการเชื่อมเข้าสู่โลกของการทำงานสถานประกอบการเองก็ต้องสร้างพื้นที่ให้เขาได้สามารถเติบโตได้นะครับภาครัฐก็ต้องมีระบบสนับสนุนอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสังคมก็เปิดพื้นต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาได้ voice เสียงของเขาอ่ะนะครับคือผมคำถามสำคัญเนี่ยคือจะบอกว่าเราอาจจะถามคนรุ่นใหม่มาตลอดว่าคุณพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานหรือยังแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องถามกลับกันว่า โลกการทำงานแล้วก็สังคมไทยเราเนี่ยพร้อมสำหรับคนรุ่นใหม่หรือยังนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเราจะมานำเสนอประเด็นตรงนี้แล้วก็นำเสนอข้อเสนอที่ถูกยกระดับมาตั้งแต่ด้านล่างนะครับไม่มีข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อนำเสนอเนี่ยน่าสนใจมากหลายประเด็นนะฮะซึ่งในหลังจากภายหลังจากเวทีนี้แล้วเนี่ยก็จะพัฒนาไปสู่นโยบายนะฮะนำเสนอให้เกิดความเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสมัชชา

0: ใช่ไหมครับผม
1: ค่ะค่ะอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมคะ
2: ผมคิดว่าเรามีแรงผลักให้ทำเรื่องนี้เรื่องของทุนนุนเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้แน่นอนครับกำลังครับว่าตลอดช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ยก็จะช่วยให้องค์กรที่สำคัญในการสร้างอิมแพคกับเศรษฐกิจของประเทศต่อนะครับ
1: คือเรื่องทุนมนุษย์นี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่หลายๆประเทศให้ความสำคัญมากๆกับการลงทุนเรื่องทุนมนุษย
2: ์
1: แต่ที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่เคยเห็นความสำคัญในประเด็นเหล่านี้สักเท่าไหร่แต่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้น
2: เราอยากให้การพัฒนาประเด็นในครั้งนี้ของสมาชิกสภาแห่งชาติเนี่ยเป็นประเด็นที่ทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปครับ
1: ค่ะในเวทีงานสมาชิกสภาแห่งชาติครั้งที่19เนี่ยที่ผ่านมาก็คือเราทำงานจากข้างล่างขึ้นไปเรียบร้อยใช่ไหมคะระดมความคิดเห็นอะไรเรียบร้อยเราจะไปเสนอแนวความคิดในวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย
2: ์28-29ตุลาคมนี้ครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีครับ
1: ค่ะนั้นเหลือเวลาประมาณสัก1นาทีสุดท้ายอยากให้2นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ทั้งอาจารย์แล้วก็คุณเอสฝากคุณผู้ชมนะคะถึงงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เราจะได้ติดตามประเด็นเหล่านี้กันเชิญค่ะ
2: ก็หลายท่านเคยเป็นฟอร์จูเนอร์มาก่อนนะอาจจะมาร่วมกันให้ความเห็นได้ว่า
0: ในวันที่28-29ตุลาคมเนี่ยนอกจากที่คุณจะมาช็อปไอเดียบาสาที่ดีให้กับประเทศต่อไปได้ในอนาคตครับผมก็อยากชวนเชิญทุกคนมาด้วยกันครับ
1: ค่ะเราทั้งสองท่านนะคะรองศาสตราจารย์ณัฐเดชชุ่มปลั่งจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็คุณเอสอัธพลคู่กระสังจากเดอะสเปซนะคะทั้งสองท่านเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19นี่แหละค่ะเชิญชวนนะคะ28-29ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะเดี๋ยวกับทั้งสองท่านลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
4: กับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: มงคล38ประการประการที่25มีความกตัญญูระลึกถึงและตอบแทนผู้มีพระคุณด้วยความจริงใจทั้งต่อพ่อแม่ครูและผู้ช่วยเหลือมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์นะคะรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันวันนี้วันพฤหัสบดี

0: ที่24 กันยายน 2569คุณผู้ชมอยู่กับเราทั้งสองคนนะคะดิฉันกฤตอดาพุทธิโชติรันและคุณสกันแก้วประจันค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ติดตามกันได้คุณผู้ชมครับทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ครับสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok Instagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android และก็ระบบ iOS ครับ
0: โดยให้เรานะคะสามารถอยู่คู่กับคุณผู้ชมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะมีรายการในดวงใจนิรันดร์แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้นะคะที่จะมีการพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของหมายกำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15 ถึง 19 ธันวาคม 2569ค่ะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรายละเอียดดังนี้วันที่15 ธันวาคม 2569เวลา17 นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16 ธันวาคม 2569เวลา7 นาฬิกาอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่17 ธันวาคม 2569เวลา8 นาฬิกาเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18 ธันวาคม 2569เวลา17 นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19 ธันวาคม 2569เวลา10 นาฬิกาเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา17 นาฬิกาบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: โดยในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15 ธันวาคมถึง 19 ธันวาคม 2569ตลอดพิธีการโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติพร้อมกันนี้ที่ประชุมธันวาคมถึง19 ธันวาคม 2569รับทราบรอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปและหารือแนวทางการปรับรถโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีงานพระราชพิธีครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสบกรณิกรชาวไทยขอให้ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติได้รับรู้อย่างถูกต้อง

0: ครบถ้วนและสมพระเกียรติ
1: ค่ะจากเรื่องราวของหมายกำหนดการพระราชพิธีนะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับการประชุมเตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยเมื่อวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา13นาฬิกานางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับพลอากาศโทวินัยพุ่มภัยจิตราชองครักษ์ประจำพระองค์904-905เป็นประธานร่วมการประชุมและลงพื้นที่เตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการในพระองค์สำนักพระราชวังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยมีผลการประชุมสำคัญดังนี้ 1. รับทราบกำหนดการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ 2. รับทราบการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะ
0: นี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาติดตามเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ครับได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติโดยการบรรยายดังกล่าวครับเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคำราชาศัพท์เนื่องในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกล่าวของกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่กรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ได้โบราณราชประเพณีที่เกี่ยวข้อง
0: โดยการดำเนินงานดังกล่าวครับมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด
1: ทางจุดถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
0: การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้มีการจัดเตรียมนะครับ93ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ให้พร้อมและสมพระเกียรติโดยทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมการติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมที่ว่าการการศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2569สำหรับการเตรียมกำชับให้จัดทำเช็คลิสต์ลายพื้นที่อย่างละเอียดรวมปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้าแสง

0: ร้อมให้สำนักงานเขตลงพื้นที่จริงเพื่อจัดทำผังการใช้งานให้ตลอดช่วงการติดตั้ง
1: ในส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำ3ล้านดอกโดยกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2569นอกจากนี้จะจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตรวม51ช่อเพื่อเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจและรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นเวลา 8:30 นาทีณลานคนเมืองโดยกำชับให้จัดทำขั้นตอนปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันด้านการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีสำนักการโยธาอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงผิวจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพร้อมตรวจสอบทางเท้าบ่อพักท่อระบายน้ำและสาธารณูปโภคโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยเน้นย้ำให้ตรวจสอบโพรงใต้ผิวจราจรและประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันการรื้อถอนซ้ำด้านความเรียบร้อยสำนักเทศกิจเตรียมตั้งกองอำนวยการบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อจัดกำลังดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และบุคคลไร้บ้านตลอด24ชั่วโมงด้านการแพทย์และสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขวางจุดรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลทีมพยาบาลเดินเท้าและเวชภัณฑ์รองรับประชาชนจำนวนมากด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมรถดับเพลิงประจำจุดสำคัญบริเวณท้องสนามหลวงพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้มีการประดับตกแต่งบริเวณซุ้มเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและพื้นที่พระเมรุมาตรอย่างสมพระเกียรติพร้อมจัดรถสุขาเคลื่อนที่11คันตู้สุขาผู้สูงอายุ15คันและรถบรรทุกปฏิกูลด้านการประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครได้เตรียมเผยแพร่พระราชกรณียกิจคลิปสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์10รูปแบบข้อมูลเส้นทางการเดินทางการปิดการเปิดจราจรและขั้นตอนการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งติดตั้งจอ LED บริเวณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเส้นทางริ้วขบวนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงโดยทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครได้ย้ำว่าทุกเรื่องต้องลงรายละเอียดให้มากที่สุดเพราะยิ่งเรามองเห็นรายละเอียดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดความเสี่ยงจากความไม่รอบคอบมากขึ้นทุกพื้นที่ต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยและสมพระเกียรติโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนที่ทุกหน่วยจะต้องมีความพร้อมในทุกด้านค่ะ
0: นี่ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมครับของกรุงเทพมหานครในเรื่องของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาติดตามการเตรียมความพร้อมของกองพลที่1รักษาพระองค์ได้มีการซักซ้อมแผนที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันอังคารที่22กันยายน2569กองพลที่1รักษาพระองค์จัดการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชนนีพันปีหลวงณห้องหนุนพักดีกองพลที่1รักษาพระองค์โดยมีผู้แทนจากหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติการประสานงานและการจัดกำลังในแต่ละช่วงของพระราชพิธีโดยการซักซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับลำดับการปฏิบัติ เส้นทางและตำแหน่งของกำลังพลในขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมถึงการปฏิบัติต่างๆระหว่างหน่วยต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกันโดยครอบคลุมรายละเอียดของริ้วขบวนสำคัญตั้งแต่ริ้วขบวนที่1จนถึงริ้วขบวนที่5
1: สำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานบนพระยานมาตร3ลำคาญก่อนเคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านประตูเทวาพิรมเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังไปยังบริเวณแยกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนที่2เป็นการเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถเข้าสู่ท้องสนามหลวงโดยมีการจัดกำลังพลและตำแหน่งของส่วนต่างๆในขบวนอย่างเป็นระบบเมื่อพระมหาพิชัยราชรถเข้าสู่ถนนสายกลางของสนามหลวงจะมีการถวายความเคารพตามขั้นตอนก่อนเข้าประจำจุดที่กำหนดริ้วขบวนที่3เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่บริเวณพระเมรุมาตรโดยมีขั้นตอนสำคัญตั้งแต่การเชิญพระบรมโกศลงจากเกลินการจัดริ้วขบวนการเคลื่อนเวียนรอบพระเมรุมาตร3รอบการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นสู่พระเมรุมาตรโดยกำหนดลำดับเวลาและการปฏิบัติของกำลังพลในแต่ละช่วงไว้อย่างละเอียด
0: ส่วนริ้วขบวนที่4เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลและการเชิญพระบรมอัฐิโดยเริ่มจากการเตรียมกำลังและเข้าประจำจุดก่อนมีการเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิลงจากพระเมรุมาตรไปยังพระบรมมหาราชวังต่อมาเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิและพระสรีรังคารประดิษฐานณพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยเพื่อเตรียมเคลื่อนขบวนต่อไปสำหรับริ้วขบวนที่5เป็นการเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยนำพระบรมโกศพระบรมอัฐิเทียบหน้าบันไดด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก่อนอัญเชิญขึ้นบันไดและจัดกำลังพลในแต่ละส่วนเข้าประจำตำแหน่งตามลำดับทั้งนี้ครับการซักซ้อมแผนที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของเส้นทางตำแหน่งการเคลื่อนขบวนลำดับพิธีและการประสานงานระหว่างส่วนต่างๆอันจะช่วยให้การปฏิบัติจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติ
1: ค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้รวบรวมมานะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: และเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการในดวงใจนิรันดร์ครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

มิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโสกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ยจิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อย

ช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส

0: 16นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับนายประเสริฐจันทละลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลที่สร้างความสำเร็จด้วยการเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการ America Got Talent ได้สำเร็จครับโดยระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกเนเน่ในฐานะตัวอย่างของเยาวชนไทยมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงจึงหวังให้เนเน่เดินหน้าสร้างความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนไทยรวมถึงคนไทยทุกคนให้กล้าคิดกล้าฝันและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตัวเองรักนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าในช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังจากมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำไหลไปรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจนต้องเร่งระบายออกเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูอย่างไรก็ตามจะมีการปรับการบริหารจัดการน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางโดยจะผันน้ำไปยังแม่น้ำลำคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องที่โรงแรมการูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและการต่างประเทศกว่า320คนเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละอำเภอให้ได้จริงสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทำให้ปัญหาของประชาชนได้รับการตอบสนองจากกลไกในพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการโอนภารกิจรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปให้หน่วยงานของรัฐนายธงทองจันทรังสุประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดกล่าวว่ายังเป็นเรื่องที่ต้องจัดทำรายละเอียดร่วมกันโดยเฉพาะการพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบรวมถึงการแบ่งหน้าที่และภาระความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายสามารถบริหารและเดินรถได้ด้วยตนเองก็จะทำให้ทางบริษัทลดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการเดิมและนำทรัพยากรไปพัฒนาภารกิจด้านอื่นๆต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้รายละเอียดการแบ่งหน้าที่และรูปแบบการบริหารจัดการในอนาคตยังอยู่ระหว่างการหารือการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟโคเอเชีย2026ครั้งที่11และเป็นครั้งที่7ภายใต้ชื่อโคเลสรายการระดับโปรทัวร์ในปฏิทิน UCL ซีรีส์ทัวร์2026ในสเตรทที่2เส้นทางพื้นราบออกสตาร์ทจากเมืองชายทะเลไบโอแกรนนาโมรูไปเข้าเส้นชัยที่เมืองโนมาเลียทางตอนเหนือของประเทศโคเอเชียระยะทางรวม 114.5 กิโลเมตรการแข่งขันขับเคี่ยวจนถึงช่วง100เมตรสุดท้ายก่อนที่คาวเฟรเดริกบีวอสนักปั่นเดนมาร์กวัย22ปีจากทีม Uno X Mobility เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง42นาที08วินาทีซึ่งเป็นแชมป์สเตจแรกของเจ้าตัวในปีนี้ครับส่วนอันดับ2เป็นของนักปั่นเจ้าถิ่นโคเอเชียนิโคลัสกอยโควิดวัย22ปีจากทีมโพกีกุสโตรูริยาน่าครับผมต่อไปติดตามรายการ Documentary สาระดี NBT นะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ
1: มงคล38ประการประการที่26ฟังธรรมตามการหาโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนว

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: ั้งหมดที่ฉันมักทำในชีวิตคือถามคำถามไม่กี่ข้อพระเจ้าอาจสร้างจักรวาลในรูปแบบอื่นหรือพระองค์ไม่มีทางเลือกและฉันจะได้สร้างจักรวาลอย่างไรถ้าฉันมีโอกาส
1: มันคือความประหลาดใจของเขาและเกิดเป็นความทะนงที่พยายามอ่านใจพระเจ้าเขาประสบความสำเร็จสำแล้วสำเล่าและเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องพื้นที่เวลาและแสงให้เราอย่างสมบูรณ์แต่ขณะที่บทความใหม่ที่ตีพิมพ์ถูกเปิดเผยเขากับผู้ใกล้ชิดมีค่างวดต้องชดใช้ในชัยชนะทุกๆขั้นตอน
0: ฉันได้เรียนรู้ที่จะแยกตัวเองออกจากความสัมพันธ์อันผันผวนของมนุษย์ชีวิตมีแนวโน้มที่จะอุดตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงาน
1: ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับความสัมพันธ์ของมนุษย์ได้แสดงออกไปทั่วทั้งชีวิตในวัยหนุ่มของไอน์สไตน์ในปี1905เขากับภรรยามิเลวาใช้ชีวิตเงียบสงบในเบิร์นกับทารกชายของพวกเขาแม้หลังจากงานตีพิมพ์สัมพัทธภาพพิเศษและการค้นพบอื่นๆในปีทองของเขาไอสไตน์ยังเป็นผู้ตรวจสอบที่สำนักงานสิทธิบัตรสวิส
0: มกราคมปี1907ถึงเพื่อนที่รักฉันยังคงเป็นผู้ประทับมือให้รัฐบาลที่มีเงินเดือนดีฉันทำงานทุกวันวันละ8ชั่วโมงที่สำนักงานสิทธิบัตรและอย่างน้อย1ชั่วโมงกับการเรียนรู้ของฉันแต่ฉันมีความสุขที่นี่และมีความคิดล้นเหลือที่ต้องทำ
1: แต่ในด้านวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนนอกอีกต่อไปนักฟิสิกส์จำนวนมากเริ่มเดินทางไปยังสำนักงานสิทธิบัตร
2: คิดทั้งหมดที่ฉันมีและทุกอย่างต้องฟิตพอดีมีทั้งหลักกลศาสตร์มีทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์และทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาใส่ลงไม่ได้ก็คือแรงโน้มถ่วง
1: แรงโน้มถ่วงดูตรงไปตรงมาพอสมควรหมู1ปอนด์เชอรี่1ปอนด์หรืออะไรก็ตามจะถ่วงเครื่องชั่งในจำนวนเดียวกันเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงทั้งหมดในทิศทางเดียวกันแต่สิ่งที่โลกทำให้ตัวเองรู้สึกว่านี่คือเนื้อมันฝรั่งและเรายังไม่มีใครรู้ไอแซคนิวตันแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงควบคุมการเคลื่อนไหวของระบบพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยแต่ทฤษฎีของนิวตันไม่สามารถอธิบายว่าแรงโน้มถ่วงมีอิทธิพลทั่วจักรวาลได้อย่างไรนั่นคือความลึกลับของแรงโน้มถ่วงทำไมถึงอยู่ในแนวโคจรเดียวกันอะไรเป็นตัวกำหนดจักรวาลโดยรวม

0: ไอน์สไตน์ยังอยู่ในวัย20ในไล่ล่าเกมใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์การประดันสุดตัวอย่างที่แม็กซ์พลังพยายามจะบอกเขา
1: วังเขาบอกว่าปัญหายากเกินกว่าจะไขได้และถึงฉันจะประสบความสำเร็จไม่มีใครจะเชื่อฉันแต่ฉันก็ยังอยากทำมันอยู่ดีและฉันไม่เคยทำงานหนักแบบนี้ในชีวิตทฤษฎีสัมพัทธภาพแรกเป็นของเด็กเล่นเมื่อเทียบกับปัญหาของแรงโน้มถ่วง
0: แรงโน้มถ่วงเป็นปรากฏการณ์ที่เสมอภาคมากที่สุดในจักรวาลมันปฏิบัติต่อทุกวัตถุแบบเดียวกันไม่ว่าจะทำจากอะไรและไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนไม่มีข้อยกเว้นให้ไอน์สไตน์ได้เลือกเฟ้นที่จะเริ่มต้นเขาไม่รู้วิธีเข้าถึงปัญหาจนกระทั่ง
1: แล้วในทันทีทันใดมันก็เกิดขึ้นกับฉันเดอร์กรุ๊กคิสกิดังเคอร์มายลีเบนส์ความคิดที่มีความสุขที่สุดในชีวิตฉันหากมีคนตกจากหลังคาบ้านเขาจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักตัวเอง
0: ในอีกการทดลองความคิดของเขาไอน์สไตน์ให้แนวคิดแบบนี้เขาถามว่าถ้ามีคนอยู่ในลิฟต์ตอนสายเคเบิลขาดล่ะเขาจะลอยไร้น้ำหนักในขณะที่เขากับลิฟต์ดิ่งลงมาในอัตราเดียวกันในสนามแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วไอน์สไตน์ก็เปลี่ยนฉากถ้าผู้โดยสารอยู่ในยานจรวดทางไกลจากโลกเขายังคงลอยโดยไม่มีสนามแรงโน้มถ่วงที่จะยึดเท้าเขาไว้กับพื้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจรวดเริ่มเคลื่อนที่ขณะที่มันเร่งพลังพื้นของจรวดก็จะลอยขึ้นขณะที่ลอยขึ้นไปมันจะคว้าผู้โดยสารและสำหรับเขามันดูเหมือนว่าแรงโน้มถ่วงได้ยึดเท้าของเขาติดกับพื้นและถ้าแรงโน้มถ่วงกับการเร่งรู้สึกเหมือนกันบางทีมันอาจจะเหมือนกันและไม่มีความแตกต่างระหว่างการเร่งในนอกโลกหรือการยืนอยู่ในสนามแรงโน้มถ่วงของโลกรอให้ประตูลิฟต์เปิดออกมาNี่คือความดั้งเดิมของไอน์สไตน์ความร่วมสมัยของเขาที่เจอความสมดุลของการเร่งความเร็วและแรงโน้มถ่วงเป็นเรื่องน่าสนใจแต่เขาเท่านั้นที่ตระหนักว่ามันอาจเป็นรากฐานของสิ่งที่จะปฏิวัติทฤษฎีใหม่ของแรงโน้มถ่วง
2: ครับผมมีโอกาสถามไอน์สไตน์คำถามหนึ่งผมจะถามว่าเขาแน่ใจมากแค่ไหนในหลักการซึ่งเขาได้สร้างทฤษฎีขึ้นมาเขามั่นใจได้ยังไงว่าพระเจ้าต้องการให้สมมุติสัมพัทธภาพเป็นที่พึงพอใจต่อธรรมชาติเขามั่นใจได้ยังไงว่าหลักความเท่าเทียมได้ยึดทุกอย่างจริงๆและตลอดเวลาและถ้าเขาบอกเราว่าทำได้ยังไงคงเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด
0: สิ่งที่เรารู้ก็คือเขาทำมันด้วยความมุมานะอย่างรุนแรงด้วยการละเว้นสิ่งอื่นๆหมายถึงช่วงเวลาต่อมาเขาให้ความสนใจน้อยลงและน้อยลงกับคนคนหนึ่งคือภรรยาเขามิเลวาตอนทั้งคู่จีบกันเขาสัญญาว่าพวกเขาจะเป็นคู่หูทางวิทยาศาสตร์สองคนที่ต่อต้านโลกแต่ลำดับความสำคัญของไอน์สไตน์ได้เปลี่ยนไป
1: ฉันไม่ค่อยดีนักกับผู้คนและฉันไม่เหมาะกับครอบครัวฉันต้องการความสงบฉันไม่ค่อยเห็นความสำคัญต่อบุคคลอื่นๆและมันทำให้ฉันมีความสุข
0: ความสัมพันธ์ระหว่างไอน์สไตน์และภรรยาแย่ลงเมื่อพวกเขาย้ายไปปรากในปี1911ไอน์สไตน์ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เต็มขั้นที่มหาวิทยาลัยเยอรมันขั้นตอนสำคัญของบันไดสู่ศาสตราจารย์แต่สำหรับมิเลวาโดดเดี่ยวในอพาร์ตเมนต์พร้อมกับการดูแลบุตรคนที่สองปรากทำให้รู้สึกเหมือนถูกในประเทศ
3: มิเลวารู้สึกว่าเธอหมดความสำคัญและถูกผลักออกไปมากขึ้นความสำคัญยิ่งถดถอยลงเมื่อการแบ่งงานระหว่างไอน์สไตน์กับมิเลวาคือเขาจะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเธอถูกคาดหวังให้ทำงานบ้านอย่างเดียวผมว่าเขาอ้างที่พวกเขาพยายามจะรักษามาหลายปี

0: ได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิง
1: ลองนึกดูความทะเยอทะยานของเธอล้มเหลวค่ะเมื่อฉันพูดว่าทะเยอทะยานฉันไม่ได้หมายถึงความทะเยอทะยานเพื่อครองอำนาจหรือว่าอะไรแบบนั้นแต่การเป็นรูปแบบใหม่ของผู้หญิงในโลกของผู้ชายมันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง
0: จดหมายที่เพิ่งถูกค้นพบเผยเห็นถึงความกังวลของความภูมิใจความกลัวและความหึงหวงบ้างประปราย
1: ฉันมีความสุขมากเกี่ยวกับความสำเร็จซึ่งเขาควรจะได้รับจริงๆฉันแค่หวังและภาวนาว่าชื่อเสียงจะไม่สำแดงอิทธิพลในความเป็นมนุษย์ของเขา
0: หลังผนังบ้านกับพวกเขาความเสื่อมเศร้าและขมขื่นของมิเลวาเพิ่มมากขึ้น
1: เขาไม่เหลือเวลามากนักสำหรับภรรยาฉันมักถามตัวเองว่าฉันไม่ใช่คนที่ได้รับความรู้สึกดีๆและต้องทนทุกข์ทรมานกับเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอฉันหิวโหยความรักและฉันเกือบเชื่อว่าเป็นความผิดของวิทยาศาสตร์ที่ชั่วร้าย
2: เมื่อฉันใช้สมองอย่างหนักทั้งวันและคืนฉันไม่สามารถมีส่วนร่วมในบทสนทนาเรื่องรักใครในลักษณะเดียวกับที่เราไม่สามารถเล่นไวโอลินถ้าเราต้องฝึกฝนกับค้อนขนาดใหญ
0: ่ไม่มีการประนีประนอมวิทยาศาสตร์มักจะมาก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์ได้ถามว่าถ้าการเร่งความเร็วกับแรงโน้มถ่วงเทียบเท่ากันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เร่งความเร็วซึ่งเผยเห็นสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงกลับไปที่จรวดไอน์สไตน์หันมาทดลองด้านความคิดขณะที่จรวดเร่งความเร็วรังสีของแสงส่องผ่านหน้าต่างและกระทบอีกฟากซึ่งมีจุดต่ำกว่าตอนผ่านเข้ามาสำหรับผู้โดยสารแสงจะปรากฏเป็นเส้นโค้งหากความเร็วสามารถโค้งงอแสงงั้นโดยหลักการสมดุลแรงโน้มถ่วงต้องทำแบบเดียวกันเหมือนเป็นเบาะแสที่สำคัญจะนำไปไหน
2: แรงโน้มถ่วงทำมากกว่าให้สิ่งของตกเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ฉันยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรสำนักงานฉันในปรากมองออกไปยังโรงพยาบาลโรคจิตและบางครั้งฉันรู้สึกมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องขังพวกเขาเป็นคนบ้าที่ไม่สนเกี่ยวกับฟิสิกส์ส่วนฉันเป็นคนบ้าที่สน
0: โรงพยาบาลโรคจิตยังคงอยู่กำแพงลูกกรงผู้ต้องขังกับทุกอย่างสำหรับเขาไอสไตล์แค่พูดเล่นในช่วง5ปีถัดไปแรงโน้มถ่วงแทบจะกลายเป็นความหลงไหลเดียวของเขาในปี1911การประชุมโซเวครั้งแรกในบรัสเซลได้รวมนักฟิสิกส์ที่โด่งดังที่สุดของยุโรปงานนี้เฉพาะผู้รับเชิญไอน์สไตน์เด็กสุดที่เข้าร่วมงานพ่อของกาเบรียลโอเปนไฮเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบรัสเซลตอนนี้เธออายุ103ปีแต่เธอแค่19ขวบตอนที่ไอน์สไตน์แวะมาเยือน
1: คือเรามีงานสังสรรค์ใหญ่เพราะพ่อกับแม่ฉันได้เชิญผู้คนจำนวนมากและทุกคนในวันนั้นทุกคนเป็นนักฟิสิกส์เพราะมีการพบปะกันของฟิสิกส์และสามีของฉันพูดว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเขาชี้ตัวเลยจะเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
0: ตอนนี้อดีตเสมียนสิทธิบัตรได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนอย่างมาดามกูรีกับนักฟิสิกส์ชาวดัตช์ที่โด่งดังเฮนริกลอเรนซ์กับนักวิทยาศาสตร์อะตอมชาวอังกฤษเออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดแม้จะอยู่ในกลุ่มคนไอสไตน์ได้เป็นที่ยอมรับว่าทัดเทียมกัน
1: สามีฉันบอกว่าสุภาพบุรุษคนนั้นเขาจะเป็นหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันเลยให้แซนด์วิชเขาเพิ่มอีกอันเรื่องจริงค่ะ
0: มีคนหนึ่งที่พลาดชัยชนะของไอน์สไตน์มิเลวา
1: มันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจฉันต้องการอย่างมากเลยที่จะได้ฟังเล็กๆน้อยๆและได้เห็นผู้คนประเสริฐเหล่านั้นมันเป็นเวลานานมากที่เราได้เห็นกันและกันคุณยังจำฉันได้ไหม
0: สิ่งที่ไอน์สไตน์ต้องการในการแต่งงานก็คือความสะดวกสบายในบ้านไม่ใช่หุ้นส่วนทางปัญญา
2: ตุลาคมปี1911ระหว่างทางภรรยาสุดที่รักประมาณตีหนึ่งในตอนเช้าผมเจอแฮมและกินมันเกลี้ยงในทันทีและแอปเปิลยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงในห้องอบไอ้น้ำหน้าครัวนี่จูบมากมายให้คุณและลูก
0: ๆหลายเดือนผ่านไปความโดดเดี่ยวของมิเลว่ายิ่งทวีคูณแต่เรื่องเลวร้ายสุดยังคงตามมาในการเวียนเยือนเยอรมนีไอสไตล์เจอญาติเอลซ่าไอสไตล์ซึ่งมาจากเมืองและมีภูมิหลังคล้ายคลึงกับเขาไอสไตล์เห็นในตัวเอลซ่าถึงโอกาสสำหรับชีวิตในบ้านอิสระจากการเรียกร้องและความขัดแย้ง
3: เธอมีความเชื่อมโยงกับที่นี่เธอมีคุณสมบัติมากมายซึ่งเกี่ยวโยงกับที่นี่และเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนรูปแบบของความสุขอย่างแท้จริงในสิ่งเรียบง่ายในชีวิตนะครับและความเพลิดเพลินในอาหารกับเครื่องดื่มผมคิดว่าเธอเป็นตัวแทนสิ่งนั้นไม่ว่าเขาจะไปไหนและความรู้สึกถึงสถานที่ซึ่งเธอเป็นตัวแทนได้ไปกับเขาม
0: ิเลว่ามีโอกาสน้อยมากในการสู้กับความไม่ซับซ้อนของเอลซ่าญาติสองคนเริ่มติดต่อกันเผยเห็นความผูกพันที่งอกงาม
2: เอลซ่าที่รักขอบใจมากสำหรับจดหมายของคุณไม่มีตำราเกี่ยวกับทฤษฎีความสัมพันธ์ที่คนทั่วไปจะเข้าใจแต่เราจะมีหยาดไว้ทำไมถ้าคุณเกิดเดินทางมาซูริกงั้นเราโดยที่ไม่ต้องมีภรรยาน่าเสียดายเธอเป็นหญิงขี้หึงมากเราจะไปเดินเล่นและผมจะบอกคุณเกี่ยวกับสิ่งน่าสงสัยที่ผมได้ค้นพบเอลซ่าที่รักเราต่างเป็นปีศาจน่าสงสารแต่ละคนผูกติดกับหน้าที่อันไม่หยุดหย่อนแต่ผมต้องบอกคุณอีกครั้งผมรักคุณผมคงดีใจมากหากได้เดินไม่กี่ก้าวข้างๆคุณผมทุกข์ทรมานเพราะผมรักคนหนึ่งที่ได้แค่มองดู
0: แต่ก็แค่ช่วงหนึ่งในปี1912ไอสไตล์เลิกคบเอลซ่าและย้ายไปซูริกเพื่อสอนที่ ETH มหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เขากับมิเลว่าได้ศึกษาไอสไตล์เคยเป็นนักเรียนไม่โดดเด่นตอนนี้เขาได้กลับมาเป็นอาจารย์เต็มรูปแบบของทฤษฎีฟิสิกส์ที่นี่เขาได้พยายามอย่างมากที่สุดในชีวิตโดยการจู่โจมปัญหาด้านแรงโน้มถ่วงใหม่เขาเริ่มต้นด้วยความคิดจากอดีตครูเฮอร์มันมินคอฟสกี้ซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนักเรียนตัวป่วนของเขาจนกระทั่งอ่านบทความปี1905ของไอน์สไตน์เรื่องสัมพัทธภาพพิเศษ
4: หลังจากไอน์สไตน์ได้สร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษปรากฏว่าอดีตครูคณิตศาสตร์วิชาที่เขามักหนีเรียนมองไปที่บทความของไอน์สไตน์และกล่าวว่าฉันไม่คิดเลยว่าเขาจะสามารถทำมันได้มันเยี่ยมจริง
2: ๆมินคอฟสกี้เรียกฉันว่าเป็นสุนัขเกียจคร้านและเขาอาจพูดถูกแต่ทฤษฎีสัมพัทธ์ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาฉันอาจจะรู้สึกถึงชัยชนะทางคณิตศาสตร์ซึ่งแม้แต่ฉันยังไม่เข้าใจทฤษฎีของตัวเอง
0: ไอสไตน์อาจไม่ได้เข้าใจมันแต่สำหรับมินคอฟสกี้มันชัดเจนพื้นที่และเวลาจะล้อมรวมกันเป็นหนึ่งในภาพสี่มิติของโลก
3: นึกถึงเวทีกว้างใหญ่เวทีกว้างใหญ่ซึ่งตัวเลขสี่ตัวสามารถบันทึกตำแหน่งที่พิเศษของเหตุการณ์ใดๆตัวอย่างเช่นตัวเลขเพียงสามตัวเราสามารถค้นหาวัตถุใดๆในจักรวาลได้จากปลายจมูกของคุณไปยังกาแล็กซีที่ห่างไกลสุดตัวเลขสามตัวความยาวความกว้างและความสูงช่วยให้เราสามารถบันทึกตำแหน่งของวัตถุทั้งหมดทีนี้เพิ่มเวลาที่มีมิติที่สี่เราสามารถบันทึกเหตุการณ์ใดๆในจักรวาลจากการระเบิดของดาวจนถึงคู่เดทร้อนแรงในคืนวันเสาร์นะครับ

0: ที่นี่เป็นหนึ่งในประสบการณ์พื้นที่และเวลาที่พบบ่อยที่สุดการนัดเจอเพื่อนในวันฤดูร้อนการนัดครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่จอจง4แยกของ2เส้นทางและหวังว่าในเวลาที่แม่นยำ 10:10 น.ยาคิมินคอฟสกี้ได้ยอมรับเหตุการณ์ทุกรูปแบบเป็นภาพทางคณิตศาสตร์ที่พิเศษในทฤษฎีพื้นที่และเวลาที่นี่ขณะที่วินาทีผ่านไปชายหนุ่มอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่แต่ย้ายอย่างต่อเนื่องผ่านมิติเวลาจนกระทั่งคู่เดทมาถึงขณะที่เริ่มเข้าใจความคิดเรื่องพื้นที่และเวลาไอสไตน์ตระหนักว่าเขาสามารถก้าวไปอีกขั้น
1: เขามีผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งมินคอฟสกี้ได้ปรับเปลี่ยนผลงานของเขาจนเป็นความคิดของพื้นที่และเวลา4มิติแต่แล้วไอสไตน์ก็เกิดความคิดว่านี่ไม่ใช่พื้นที่และเวลาที่เป็นแนวตรงมันต้องเป็นเส้นโค้งและต้องมีรูปแบบความโค้งหลากหลายอยู่ภายใน
0: นั่นอาจเป็นแนวคิดซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมากสุดของไอสไตน์เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าโครงสร้างของพื้นที่และเวลาเกิดบิดเบี้ยวแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคำตอบคือจะเกิดแรงโน้มถ่วง
2: ความคิดยอดเยี่ยมของไอน์สไตน์ความคิดที่ทำให้งานทั้งหมดได้ผลคือความจริงที่ว่ามันเป็นสสารสสารกับพลังงานที่ผลักดันการบิดเบี้ยวของพื้นที่และเวลาตัวอย่างเช่นโยนก้อนหินลงไปในบ่อเมื่อคุณโยนหินลงไปในบ่อจะเกิดเป็นระลอกคลื่นหินต่างหากที่สร้างระลอกคลื่นบนพื้นผิวของบ่อดังนั้นการปรากฏตัวของหินสร้างระลอกในพื้นที่และเวลาที่เราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง
0: พื้นที่และเวลาที่ไม่มีสสารจะแบ่งแต่เพิ่มก้อนหินหรือดาวและภาพรวมทั้งหมดก็จะเปลี่ยนแปลงมวลมหาศาลของดาวสร้างหลุมขนาดใหญ่อะไรที่ผ่านไปใกล้จะไหลลงมาและบิดเบี้ยวไปรอบพื้นที่และเวลานั่นคือแรงโน้มถ่วงเส้นทางเที่ยงตรงผ่านความโค้งในพื้นที่และเวลาสร้างขึ้นโดยสสารและพลังงานภาพดังกล่าวแสดงให้ไอน์สไตน์เห็นวิธีซึ่งแรงโน้มถ่วงยึดโลกไว้ในวงโคจรโลกแค่ตามการบิดเบี้ยวในพื้นที่และเวลาซึ่งสร้างขึ้นโดยดวงอาทิตย์ไอน์สไตน์ได้ตีพิมพ์บทความแรกของทฤษฎีใหม่เรื่องแรงโน้มถ่วงในปี1913แต่มีชิ้นส่วนที่ขาดหายแต่เขาสร้างความประทับใจให้ผู้ชมรายหนึ่งที่สำคัญในปีนั้นแม็กซ์พลังนักฟิสิกส์ชั้นนำของเยอรมนีได้เดินทางมาซูริกพร้อมเพื่อนร่วมงานเพื่อเสนองานในเบอร์ลินให้ไอน์สไตน์

0: โลกทฤษฎีฟิสิกส์โดยไม่ต้องสงสัย
1: ไม่มีตัวตนไม่ต้องสบถหรือฉันมีห้องนอนของตัวเองและหลีกเลี่ยงการอยู่ลำพังกับเธอแต่จะดีแค่ไหนถ้าวันใดวันหนึ่งเราจะแบ่งปันครัวเรือนต่ำต้อยเล็กๆด้วยกัน
0: ครอบครัวไอสไตน์ย้ายไปเบอร์ลินในเดือนเมษายนปี1914เดือนกรกฎาคมหลังจากผ่านไปเพียง3เดือนมิเลว่ายอมแพ้เธอกับลูกชายย้ายกลับไปซูริกมันจบสิ้น
1: มันก็ยังคงเป็นความเศร้าโศกที่ฉันถูกตัดขาดจากลูกชายฉันคิดว่าจะขอเป็นผู้ดูแลฮันส์อัลเบิร์ตแต่มันก็เป็นไปไม่ได้มิเลว่าใส่ยาพิษจิตใจของลูกชายทั้งสองกับฉันฉันไม่สามารถอยู่กับเธอได้เธออิจฉาทุกคนทุกๆอย่างฉันแต่งงานกับเธอได้ยังไง
0: แม้จะรู้สึกถึงความสูญเสียความจริงอย่างท่องแท้ยังคงอยู่ไอสไตน์ไม่เคยมีความอดทนพอกับชีวิตประจำวันแม้กระทั่งกับบุตรชายของเขา
2: ความต้องการของเด็กเป็นบางอย่างที่เขารู้สึกไม่ดีเวลาปฏิเสธแต่เขาบอกเองว่าเขาไม่ได้เป็นพ่อที่ดีผมคิดว่าจริงๆแล้วไอสตาร์อยากจะให้การแต่งงานครั้งแรกออกมาดีแต่แน่นอนเราต้องระมัดระวังเวลาถามว่าเขาเตรียมสละอะไรให้มันได้ผลและนั่นผมว่าเขาล้มเหลวยังน่าเศร้าใจ
0: ท่ามกลางความวุ่นวายส่วนตัวไอสไตน์เผชิญกับความท้าทายทางคุณธรรมต่อมวลชนเป็นครั้งแรกเดือนสิงหาคมปี1914สงครามโลกครั้งที่1เริ่มขึ้นความกระหายสงครามซึ่งยึดเกาะเยอรมันทำให้ไอสไตน์ขยะแขยงและนักวิชาการชั้นนำ93รายรวมถึงเพื่อนเขาแม็กซ์พลังออกแถลงการป้องกันการลุกรานของเยอรมันไอสไตน์ได้ช่วยยื่นคำร้องเรียกร้องให้มีสันติสุขแต่มีแค่3ลายเซ็น
1: ยุโรปท่ามกลางความบ้าคลั่งได้เริ่มต้นบางอย่างที่เหลือเชื่อในการดำรงชีวิตผ่านมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่นี้ฉันพบว่ามันทำใจยากที่จะเชื่อว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของสายพันธุ์งี่เง่าและเน่าเสียสายพันธุ์ซึ่งคุยโวถึงความมุ่งมั่นในอิสรภาพกล้าหาญจากคำสั่งการความรุนแรงที่ไร้สติและเรื่องไร้สาระที่น่าขยะแขยงทั้งหมดที่อ้างว่าเพื่อความรักชาติ
0: ผู้รักสันติในเมืองหลวงติดอาวุธไอสไตน์อยู่และทำงานอย่างโดดเดี่ยวในเขตชานเมืองของเบอร์ลินท่ามกลางความโง่เขลาของยุโรปเขาหันไปยังทฤษฎีแรงโน้มถ่วงอีกครั้งเขาเผชิญกับอุปสรรคครั้งสุดท้ายเขาไม่สามารถไขคณิตศาสตร์ต่อเรื่องพื้นที่และเวลาที่โค้งปัญหาซึ่งทำให้เขางงงวยมา3ปี
3: ไม่มีแม้แต่แสงสว่างเดียวซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องสัมพัทธภาพทั่วไปไอสไตน์ต้องรับมือกับปัญหาทางคณิตศาสตร์เขาต้องปรับปรุงความคิดเชิงฟิสิกส์หลายต่อหลายครั้งและเขาพร้อมที่จะยอมแพ้ในบางจุดอย่างสิ้นหวังผมว่าเราต้องเปลี่ยนหน้าเราต้องพลิกไปดูหน้าก่อนๆเป็นอันดับแรก
0: เรนเจอร์เพื่อร่วมงานในเบอร์ลินได้ศึกษาสมุดจดของไอสไตน์กับการต่อสู้ของไอสไตน์จากปี1912โดยการโดดข้ามบางหน้า
3: และนี่เห็นไหมนี่เป็นชนิดของวัตถุที่เขาต้องการจะแยกนี่คือวัตถุซึ่งจะนำเขาไปสู่ทฤษฎีดั้งเดิมของแรงโน้มถ่วงสิ่งที่คุณเห็นในหน้าเหล่านี้เป็นการเปิดเผยเรื่องที่น่าทึ่งของมนุษย์และเป็นเรื่องที่อาจมีตอนจบหลากหลายและดีทุกอันเป็นช่วงเวลาที่เขาสิ้นหวังแล้วคุณจะเห็นชัดในบางหน้าว่าเขาหันไปหาเพื่อนให้ช่วยเขาเรื่องคณิตศาสตร์เพราะว่าเขาไม่รู้จะไปไหน
0: เพื่อนของไอสไตน์คือมาเซลกรอสแมนเพื่อนร่วมชั้นที่วิทยาลัยที่เขาเคยยืมบันทึกทางคณิตศาสตร์อีกครั้งที่กรอสแมนติวให้ไอสไตน์ครั้งนี้ในเรขาคณิตที่ซับซ้อนของพื้นผิวโค้ง
3: นี่กรอสแมนเห็นไหมดูเหมือนจริงๆและเขาได้เดินไปบนถนนราชสำนักสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องของปี1995
0: กรอสแมนให้เครื่องมือซึ่งไอสไตน์ต้องการเพื่อจบการวิเคราะห์เรื่องแรงโน้มถ่วงชิ้นส่วนที่ขาดหายเริ่ม
3: ผมเชื่อว่ามันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมันแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขา

0: มองไปที่คำเหล่านี้เพราะเขาได้เจอมาในก่อนหน้านี้แต่เขาก็แค่สะดุดไปรอบๆโดยไม่มีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่เขาต้องการและนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอ
1: โอเคแล้วคุณคิดว่า
0: และทันทีที่เขาเริ่มพูดในภาษาทางคณิตศาสตร์ใหม่นี้เขาประสบความสำเร็จซึ่งสิ่งแรกคือต้องทำความเข้าใจก่อนเพื่อนสิ่งหนึ่งที่เราศึกษาได้บนพื้นฐานของบันทึกที่รอดมาได้จริงๆแล้วคือคำตอบที่ถูกต้องซึ่ง3ปีต่อมาเขาได้ตีพิมพ์อย่างภาคภูมิใจว่าเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแต่ตอนแรกที่เขาแสดงในภาษาใหม่นี้เขาเองก็ยังไม่เข้าใจ
2: ไอน์สไตน์ใช้เวลา3ปีเพื่อวิเคราะห์เรื่องปีกย่อยทั้งหมดฤดูใบไม้ร่วงในปี1915เขาพร้อมจะนำทฤษฎีไปทดสอบวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นที่เข้าใจอย่างแม่นยำเป็นพิเศษยกเว้นอย่างหนึ่งวงโคจรของดาวพุธเคลื่อนเล็กน้อยโดยอธิบายไม่ได้ทุกปี
3: มันเป็นจำนวนน้อยมากและไม่สามารถอธิบายได้ก่อนหน้านี้ตอนนี้บนรากฐานของทฤษฎีซึ่งเขาได้คิดค้นขึ้นจากไม่มีเลยในความรู้สึกของบางคนจากมุมมองของเขาว่าพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างจักรวาลต้องทำให้มันถูกต้องเขาสามารถคำนวณผลลัพธ์ที่จริงจังและเล็กมากเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องมันอาจทำให้คนใจสั่น
4: และผมเชื่อว่าในขณะนั้นไอน์สไตน์กล่าวว่าฉันไม่สนว่าโลกจะพูดว่าไงฉันคิดถูกเพราะพระเจ้าทรงบอกฉันให้คำนวณการเคลื่อนไหวของดาวพุธที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากสุดและคุณจะเห็นเขาทำได้ผลลัพธ์มันออกมา
5: เมื่อฉันพบว่าการคำนวณของฉันขาดการเคลื่อนไหวของดาวพุธได้อย่างแม่นยำบางอย่างในตัวฉันพุ่งพรวดเป็นความรู้สึกที่รุนแรงฉันทำงานไม่ได้หลายวันฉันแทบคุมอารมณ์ไม่อยู่ในทั้งชีวิตฉันไม่เคยสุขใจเท่านี้
2: การคำนวณได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความคิดรุนแรงของไอน์สไตน์ว่าพื้นที่และเวลามีส่วนโค้งดาวพุธหรือดาวเคราะห์ใกล้ที่สุดเคลื่อนรอบวงโคจรขณะที่มันเดินทางรอบหลุมในพื้นที่และเวลาที่สร้างขึ้นโดยมวลมหึมาของดวงอาทิตย์มวลทุกมวลทุกแห่งเปลี่ยนรูปทรงอวกาศรอบๆมันแม้แต่แสงตามที่ไอน์สไตน์ได้ยอมรับหลายปีก่อนหน้านี้ต้องตามเส้นโค้งทั้งหมดในพื้นที่และเวลาทำแผนที่รูปทรงของจักรวาลโดยรวมความเข้าใจดังกล่าวนี้ได้ขับเคลื่อนเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ของการสร้างบิ๊กแบงที่ขยายจักรวาลโครงสร้างของกาแล็กซีการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ของจักรวาลเกิดขึ้นโดยตรงจากสมการเดียวอันนี้พื้นที่และเวลาทางด้านซ้ายสสารกับพลังงานทางด้านขวานี่คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอน์สไตน
6: ์สัมพัทธภาพทั่วไปอยู่ในหมวดหมู่ด้วยตัวเองเราแค่ตกตะลึงแม้ทศวรรษต่อมาว่าเขาสามารถคิดค้นทฤษฎีนั้นได้ในปี1916ผมจะบอกว่าเขาล่วงหน้ายุคของเขาไป50ปี
2: 8ปีของความพยายามอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเสียหายไอสไตน์สุดหนักใกล้ตายในปี1917ความเจ็บป่วยทำลายเขารูปถ่ายจากปี1920แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเขาฟื้นฟูสุขภาพที่ดีโดยญาติของเขาเอลซ่าความสัมพันธ์กับพวกเขาเยือกเย็นในช่วงสงครามแต่ตอนนี้เขาต้องการเธอ
5: น้ำหนักฉันเพิ่มขึ้น4ปอนด์ตั้งแต่ฤดูร้อนปีก่อนขอบใจการดูแลที่ดีของเอลซ่าเธอทำอาหารให้ฉันกินทุกมื
2: ้ออิทธิพลของเธอเห็นได้ชัดในไอสไตน์เมื่อเขาเริ่มใส่ใจในรูปโฉมในที่สุดในปี1919ทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันเงินในการหย่าร้างของไอน์สไตน์กับมิเลวาเผยให้เห็นความมั่นใจในตนเองเขาสัญญาด้วยเงินจากรางวัลโนเบลกับเธอแม้ว่าความจริงที่เขาจะไม่ได้รับรางวัลจนกว่าปี1922ไอน์สไตน์ไม่เคยขาดความมั่นใจในตัวเองแต่ฤดูใบไม้ผลิของปี1919เป็นเรื่องพิเศษแม้กับเขาหนังเงียบอธิบายความก้าวหน้าของไอน์สไตน์ให้มวลชนโดยภาพเคลื่อนไหวของแม็กซ์เฟรเชอร์ ู้สร้าง Beautiful Booth สัมผัสภาพทั่วไปคาดการว่าแสงดาวผ่านใกล้ดวงอาทิตย์จะโค้งและบิดเบี้ยวไปรอบพื้นที่และเวลาสร้างขึ้นโดยมวลของดวงอาทิตย์การโค้งงอของแสงทำให้ดาวดูเหมือนครองตำแหน่งใหม่ในท้องฟ้าจากผู้สังเกตการบนโลกสิ่งเหล่านี้มองเห็นได้ช่วงสุริยคลาดของดวงอาทิตย์คณะสำรวจชาวอังกฤษเดินทางไปแอตแลนติกใต้ในปี1919เพื่อถ่ายภาพสุริยคลาดการทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ครั้งแรกต่อมวลชน29พฤษภาคมความมืดครึ้มปกคลุมเหนือแอตแลนติกแต่แล้วฟ้าก็สว่างและในร่มเงาของสุริยคราดแสงบิดเบี้ยวไปรอบดวงอาทิตย์แรงโน้มถ่วงโค้งแสงตรงตามที่ไอน์สไตน์คาดการไว
5: ้ฉันจะรู้สึกยังไงถ้าคนอังกฤษไม่ได้เจออะไรเลยฉันพูดตอนนั้นว่าฉันจะรู้สึกเสียใจสำหรับพระเจ้าสุดที่รักทฤษฎีฉันถูกต้องสำหรับฉันสัมผัสภาพทั่วไปเป็นสิ่งสวยงามเกินไปที่จะเป็นเท็จมันไม่น่าเชื่อว่าคนอังกฤษจะกลับมาและพิสูจน์ว่าฉันผิด
2: มีการประกาศผลของสุริยคราชในเดือนพฤศจิกายนเรียกว่าช่วงข้ามคืนไอน์สไตน์กลายเป็นผู้โด่งดังในโลกนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนแรกของศตวรรษที่20นี่คือการกำเนิดของไอน์สไตน์ผู้โด่งดังศูนย์รวมของภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์เป็นกันเองความฉลาดที่ยากเกินจะเข้าใจในผลพวงของสงครามทำลายล้างเขาเป็นพระเอกที่สมบูรณ์ในยุคนั้น
4: ในปี1919โลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายเพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้จบลงนานาชาติเหนื่อยล้าจักรวรรดิได้ล้มลงและวิชายร่างเล็กคนหนึ่งที่กล่าวว่าผมประกาศว่ามีกฎหมายใหม่ในจักรวาลช่วงเวลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่กับภูมิหลังของความสับสนเหมือนที่โมเสสลงจากภูเขาพร้อมแผ่นจารึก
2: ไอน์สไตน์ชาวเยอรมันยอมรับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยฝรั่งเศสเป็นมากกว่านักวิทยาศาสตร์เขาเป็นสัญลักษณ์ของความหวังในสันติภาพสู่สังคมเบอร์ลินแต่รูปแบบพื้นฐานของไอน์สไตน์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่บ้านชนบทของเขาอย่างที่ปีเตอร์พาเรชลูกชายแพทย์ของไอน์สไตน์จำได้
3: เขาไม่เคยถือหมวกตอนเขาออกไปกลางแจ้งเมื่อเขาไปแล่นเรือใบเมื่อเขาอยู่ในชนบทแล้วแต่เขาคิดว่าแสงแดดแรงเกินไปสำหรับเขาเขาจะหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาแล้วเขาก็จะเริ่มทำหมวกให้ตัวเองโดยการมัดตรงมุมและที่จริงมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะการเปลี่ยนพื้นผิวที่เรียบให้เป็นพื้นผิวที่โค้งเป็นปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจมากในเมื่อทฤษฎีสัมพัทธภาพมีส่วนผสมหนึ่งในความโค้งของอวกาศและอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริงก็มีประโยชน์มากและใช้การได้จริงๆเหมือนแบบนี้การมีสี่มุมและนั่นคือหมวกของเขา
2: ตลอดปี1920เอลซ่าปลื้มในตำแหน่งที่โดดเด่นมากขึ้นของสามีแต่ไอน์สไตน์ขีดเส้นชัดเจนระหว่างพวกเขามีห้องนอนเป็นสัดส่วนเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องวิจัยและไอน์สไตน์มีเพื่อนสาวมากมายสาวที่อายุน้อยกว่า
5: การแต่งงานเป็นความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยั่งยืนการแต่งงานทั้งหมดเป็นอันตราย
4: ไอน์สไตน์อยากมีเซ็กส์โดยไม่มีความยุ่งยากนอกจากนี้เขายังอยากมีความสัมพันธ์กับสมาชิกที่สนิทในครอบครัวโดยไม่มีความยุ่งยากการแสวงหาสาวในบริบทนี้เป็นหนึ่งในความรู้สึกผูกพันซึ่งอยู่ต่ำสุดแต่การแสวงหาความสุขยังคงอยู่และการแสวงหาความสำคัญที่ยิ่งใหญ่สุดในฟิสิกส์ไม่เคยอยู่ในข้อสงสัย
5: เพื่อนฉันเบโซมีความสุขในชีวิตกับผู้หญิงคนเดียวทั้งชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของเขาฉันล้มเหลว2ครั้งค่อนข้างน่าอับอาย ดูเหมือนฉันสามารถรักมนุษยชาติแต่เมื่อมาถึงความ

0: พันธ์ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงฉันเป็นม้าบังเหียนเดียวที่ไม่เหมาะจะตีคู่หรือมีทีม
1: แต่สำหรับสาเหตุที่สำคัญไอสไตน์จะทำลายกฎโดดเดี่ยวของเขาหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขากลับมาเป็นพันธมิตรกับกลุ่มที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังในวัยเด็กชุมชนชาวยิวในยุโรปการต่อต้านชาวยิวแพร่กระจายอย่างรุนแรงในเยอรมนีนักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนโจมตีกระทั่งไอน์สไตน์กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าศิลธรรมฟิสิกส์ของชาวยิวในการตอบสนองไอน์สไตน์ยิ่งระบุต่อหน้าสาธารณชนว่าเป็นยิวมากขึ้น
0: ผมดีใจที่คุณให้ผมมีโอกาสได้แสดงให้คุณเห็นถึงความรู้สึกลึกๆของความเป็นชายความเป็นคนยุโรปที่ดีและความเป็นอยู่ฉันเป็นชาวยิวอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้เป็นคนเคร่งครัดมันแตกต่างจากตอนฉันเป็นเด็กฉันมีความรู้สึกแรงกล้าฉันร้องเพลงทางศาสนาระหว่างทางไปโรงเรียนแล้วฉันก็อ่านตำราเล่มแรกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พอก่อนสำหรับใบหน้าของอับราฮัมแต่ก็ล่วงเวลาฉันได้เริ่มตระหนักว่าเบื้องหลังบางสิ่งบางอย่างเบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลำดับการที่เราเหลือบเห็นทางอ้อมเท่านั้นนี่คือความเคร่งศาสนาในแง่นี้ฉันเป็นคนเคร่งศาสนาม
1: ันเป็นความเชื่อลึกๆของไอน์สไตน์ในลำดับการของธรรมชาติซึ่งนำเขาไปสู่การไต่ตรองความลึกลับของแสงและที่มาของทฤษฎีสัมผัสพิเศษมันนำเขาไปสู่การรวมถึงแรงโน้มถ่วงในภาพขยายของจักรวาลแต่ไอน์สไตน์เชื่อมาตลอดว่าธรรมชาติต้องมีสาระและต่อมาได้นำเขาไปปะทะกับการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ด้านฟิสิกส์ในปี1927การประชุมโซเวครั้งที่5ได้นำไอน์สไตน์มาร่วมกับผู้สนับสนุนชั้นนำของทฤษฎีการปฏิวัติของควอนตัมกลศาสตร์คำอธิบายของธรรมชาติในระดับที่เล็กมากสุดขณะที่ไอน์สไตน์มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างขนาดใหญ่ของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์รุ่นน้องนำโดยแวนเนอร์ไฮเซนแบกและนิลส์บอร์สำรวจอะตอมกับการสร้างบล็อกเล็กๆของพลังงานและสสารที่เรียกว่าควอนตัมนักวิจัยรุ่นยาวเหล่านี้พบว่ามีความไม่แน่นอนและไม่มีแบบแผนควบคุมฟิสิกส์ขนาดเล็กไอน์สไตน์เองก็เป็นหัวหอกในการศึกษาเรื่องควอนตัมตัวเขาเกลียดความคิดที่ว่ามีอะไรที่ไม่แน่นอนในธรรมชาติ
0: ฉันไม่ปฏิเสธว่ากลศาสตร์ควอนตัมมีประโยชน์ในจุดหนึ่งแต่ฉันเชื่อว่ามีทฤษฎีที่ลึกกว่าซึ่งจะเข้ามาแทนที่ความไม่แน่นอนที่ศูนย์กลางของมันอย่างที่ฉันบอกว่านิลส์บอร์พระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋ากับจักรวาลน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถโน้มน้าวเขา
1: บอร์ตอบกลับว่าไงไอน์สไตน์เป็นใครกันถึงไปบอกพระเจ้าว่าให้ทำอะไร
2: มีความรู้สึกยิงทะนงบางอย่างตอนที่ไอน์สไตน์พูดว่าพระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋าเขารู้ได้ยังไงและแน่นอนบอร์พูดถูกต้องหมดเราไม่มีทางรู้ว่าพระเจ้าคิดอะไรอยู
1: ่ไอน์สไตน์ไม่เคยเข้าถึงกลศาสตร์ควอนตัมแม้จะขัดแย้งกับบอร์ตลอดทั้งชีวิตเขามีความทะเยอทะยานที่สูงกว่าทฤษฎีที่จะรวบรวมพลังพื้นฐานของธรรมชาติไว้ในมวลภาพที่ครอบคลุมอันเดียวความคิดร่วมสมัย 2-3 อย่างเช่นการผสมผสานที่เป็นไปได้ไม่ว่ายังไงไอน์สไตน์เดินตามทางของตัวเองมาก่อนเขาจะทำแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง
0: ฉันได้กลายเป็นคนนอกรีดดื้อรั้นในสายตาของเพื่อนร่วมงานโดยทั่วไปฉันถือว่าเป็นวัตถุโบราณประเภทหนึ่งที่ใกล้จะตาบอดและหูหนวกจากหลายๆปีฉันพบว่าบทบาทนี้ไม่น่ารังเกียจเกินไปมันสอดคล้องอย่างดีกับอารมณ์ของฉัน
3: มันเป็นทางเลือกโดยเจตนาของเขาที่จะทำสิ่งที่เขารู้สึกเขาคนเดียวที่ทำได้เพราะนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ชุมชนนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ไม่สนใจใฝ่หาความคิดในทฤษฎีสนามรวมเขารู้สึกว่ามันควรจะทำเพราะมันอาจนำไปสู่หลักฐานใหม่ของกลศาสตร์ควอนตัมอย่างน้อยเขาก็หวังอย่างนั้นและเขาจะทำมันและถ้าพวกเขาไม่ชอบมันก็เสียใจด้วย
1: ทฤษฎีสนามรวมคือสิ่งที่ไอน์สไตน์เรียกว่าความคิดยังไม่เป็นรูปธรรมของเขามันจะรวมอยู่ในสัมพัทธภาพกับกลศาสตร์ควอนตัมภายในสูตรที่ง่ายและครอบคลุมมากขึ้นกว่าทั้งคู่เขามองหาวิสัยทัศน์โดยรวมตลอดชีวิตที่เหลือแต่โดดเดี่ยวถูกเนรเทศช่วงปลายปี1920อำนาจของพรรคนาซีเติบโตขึ้นเรื่อยในปี1932อาดอล์ฟฮิตเลอร์กลายเป็นผู้นำเผด็จการของประเทศเยอรมันไม่มีศัตรูใดจะปลอดภัยโดยเฉพาะคนยิวที่มีชื่อเสียงสุดในโลกไอสตาเองก็ได้รับการขู่ฆ่าและเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็กเขาเตรียมหลบหนีจากเยอรมนีอีกครั้งการจากไปเป็นสิ่งที่ดียิ่งกว่า
0: ฉันไม่เคยเป็นคนของประเทศหรือรัฐใดๆในแวดวงของเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งครอบครัวความจริงคือความต้องการหลบเข้าไปในตัวเองได้เพิ่มขึ้นช่วงหลายปีที่ผ่านมาความโดดเดี่ยวมักจะขมขื่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ฉันไม่เคยเสียใจถ้าฉันถูกตัดจากความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจของคนอื่นๆฉันก็เป็นอิสระจากความคิดเห็นและอคติของพวกเขา
1: ช่วงต้นปี1933ไอน์สไตน์กับเอลซ่าเดินทางไปสหรัฐอเมริกาพวกเขาไม่เคยกลับไปยุโรป
3: คุณคิดอย่างไรเรื่องข้อห้ามครับศาสตราจารย
4: ์ Ich trinke nicht Alkohol, ist mir das ganz gleich
5: เขาไม่ดื่มเครื่องดื่มเลยดังนั้นเขาจึงไม่สนใจคำถามนี
1: ้ไอน์สไตน์ไม่เคยสูญเสียความสามารถที่จะเอาใจฝูงชนแต่ความต้องการสันโดษนำเขาไปสู่เมืองวิทยาลัยอันเงียบสงบของพรินสตันนิวเจอร์ซีย์ไอน์สไตน์ปรับตัวอย่างรวดเร็วในกิจวัตรประจำวันเดินไปทำงานทุกเช้าที่สถาบันการศึกษาระดับสูงและกลับไปที่บ้านไม่ใหญ่โตในช่วงบ่ายบนถนนเมอร์เซอร์เขาไม่เคยเรียนวิธีขับรถในอเมริกาไอน์สไตน์ปล่อยตัวตามสบายกับแนวประหลาดของเขาโผล่ไปรับตำแหน่งเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาโดยไม่สวมถุงเท้าไอน์สไตน์มักปฏิเสธที่จะเล่นบทบาทศาสตราจารย์ที่เหมาะสมนี่คือไอน์สไตน์เทวดาชาญฉลาดแต่ความรื่นเริงทั้งหมดเป็นหน้ากากของความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นในปี1936เอลซ่าภรรยาของเขาเสียชีวิตหลังจากเจ็บป่วยไม่นานไอน์สไตน์เขียนถึงเพื่อนว่าความงมงายโดดเด่นขึ้นจากการตายของเอลซ่าซึ่งบอกเขาว่าผูกพันกับมนุษย์มากกว่าฉันไอน์สไตน์ไม่เคยเจอมิเลวาอีกเลยเธอเสียชีวิตในปี1949ลูกชายเขาเอ็ดวาร์ดเป็นโรคจิตเภทยังถูกคุมขังในโรงพยาบาลโรคจิตในสวิตเซอร์แลนด์จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1966ลูกชายคนโตฮันส์อัลเบิร์ตกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมในแคลิฟอร์เนียแต่แวะมาเยี่ยมพ่อน้อยมากการแสวงหาทฤษฎีสนามรวมยังคงดำเนินต่อไปไอน์สไตน์ไม่เคยพบมันแต่ความรู้สึกสำหรับคำถามที่สำคัญยังไม่มีใครเทียบได้
6: บางคนคิดว่าไอน์สไตน์สูญเสียเวลา30ปีสุดท้ายของชีวิตไล่ล่าทฤษฎีสนามรวมดังกล่าวแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนเป็นหนี้อย่างมากเพราะไอน์สไตน์แสดงหนทางให้เราวันนี้การรวมกันเป็นชื่อของเกมตอนนี้เรามีนักฟิสิกส์หลายร้อยคนพยายามจะรวมพลังนิวเคลียร์กับแรงโน้มถ่วงและพลังแม่เหล็กไฟฟ้าเราต่างเป็นหนี้กันหมดเราทุกคนต่างสืบทอดบทบาทซึ่งไอน์สไตน์ทิ้งไว้ให้เรา
1: ไอน์สไตน์ผ่านช่วงสงครามอย่างเงียบสงบ จดหมายโด่งดังที่เขาส่งมาถึงรูสเวลล์เพื่อกระตุ้นการวิจัยนิวเคลียร์แต่ไอน์สไตน์เองไม่มีบทบาทในการสร้างระเบิดหลังจากสงครามโลกภายนอกสอบหาไอน์สไตน์สำหรับมุมมองของสาเหตุทุกประเภทเดวิดเบนกูเรียนเดินทางมาถนนเมอร์เซอร์เพื่อเสนอตำแหน่งประธานของรัฐใหม่ในอิสราเอลให้ไอสไตน์ทั้งสองต่างโล่งอกที่ไอสไตน์ปฏิเสธวิทยาศาสตร์ยังคงมาก่อนแม้ว่าทฤษฎีสนามรวมจะยืนกรานปฏิเสธที่จะเป็นรูปร่างสุดท้ายในฤดูใบไม้ผลิของปี1955หัวใจของไอสไตน์เริ่มล้มเหลวเขาเข้าไปโรงพยาบาลจากนั้นในวันที่15เมษายน
2: เขาเรียกเลขาของเขาเขาอยากได้ปากกาหมึกซึมแว่นตาและบันทึกล่าสุดของเขาและไอน์สไตน์รู้ว่าเวลาของเขาจวนเจียนจะหมดลงแต่เขาต้องการเครื่องคิดเลขและเขานั่งลงและเริ่มการคำนวณนั่นคือเรื่องที่ทำให้ขุนสั่นสะท้านทำให้ผมสั่นสะท้านเขารู้ว่าเขาจะไม่เห็นสิ่งที่ออกมาจากการคำนวณเหล่านี้ด้วยวิธีการของความสำเร็จมันไม่สำคัญกับเขา
1: ไอน์สไตน์เสียชีวิตหลังเที่ยงคืนวันที่16เมษายนปี1955เขาอายุ76ปีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เปลี่ยนความคิดเราเรื่องอวกาศเวลากับโครงสร้างของจักรวาลไปตลอดกาลสำหรับเขานั่นคือสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงส่วนที่เหลือเขาบอกว่าลืมไปได้เลย
0: ในชีวิตฉันได้พยายามแค่จะเหลือบเห็นลำดับการที่หลบซ่อนอยู่ในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดต้องมีความเชื่อมั่นในความสามัคคีภายในของโลกความปรารถนาของเราเพื่อความเข้าใจอันเป็นนิรันดร์

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้เริ่มกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากเกือบทั่วทุกภาคครับช่วงวันที่24ถึง27กันยายนลักษณะฝนจะตกหนักหลายพื้นที่นะครับและจะตกหนักมากบางแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือเมืองพัทยาครับที่นั่นหลายจุดเป็นพื้นที่ต่ำนะครับผู้ชมและเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากด้วยทางเมืองพัทยาสั่งเฝ้าระวังและเตรียมรับมือตลอด24ชั่วโมงครับเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายจุดในเมืองพัทยาครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่23กันยายนหลายจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรครับโดยเฉพาะบริเวณที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำนะครับคุณผู้ชมเช่นถนนสาย3แยกพะเนียดช้างหรือว่าแยกปุ้มอร่อยถนนเลียบทางรถไฟตรงเขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้พัทยาสาย3ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต่ำครับและมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงทำให้น้ำระบายไม่ทันและท่วมขังครับขณะที่เมืองพัทยาได้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตลอด24ชั่วโมงครับมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ3จุดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำก็คือถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลสายสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และพัทยาสาย3พร้อมทั้งเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านครับปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองพัทยาเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ประมาณ60ถึง70มิลลิเมตรต่อวันครับหากฝนตกหนักในระดับ100ถึง120มิลลิเมตรอาจเกิดน้ำท่วมที่ระบายไม่ทันและต้องใช้เวลาประมาณ1ถึง3ชั่วโมงในการเร่งระบายน้ำซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในขณะนั้นนะครับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลจากช่องทางประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาและตรวจสอบภาพจากกล้องผ่านพัทยาคอนเน็กเพื่อประเมินสภาพการจราจรระดับน้ำและความพร้อมของเส้นทางหลังฝนหยุดตกครับ
1: ที่มีของการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพัทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่23ถึง27นะครับซึ่งทางเมืองพัทยาเองก็มีการดำเนินการในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเรื่องของน้ำท่วมก็คือในส่วนของสำนักช่างสุขาภิบาลนะครับแล้วก็มีศูนย์ Water Crisis Center ซึ่งตรงนี้ต้องให้เจ้าที่เนี่ยมีการประจำในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับที่ท่วมซ้ำซากนะครับเราซึ่งจริงๆเรามีจุดหลักๆอยู่9จุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่ง3จุดหลักก็คือตรงแยกเรียบทางรถไฟตรงเขาตะโลนะครับแล้วก็บริเวณถนนสุขุมวิทตรงพญาใต้แล้วก็ตรงพะเนียดช้างนะครับสาย3ตรงแยกร้านอาหารเก่ามุมอร่อยเก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น3จุดที่เวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นแอ่งกระทะที่จะมีน้ำท่วมนะครับรอระบายเป็นประจำทุกครั้งดังนั้นตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพะเยาเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามีการตกมากกว่า60ถึง70มิลลิเมตรต่อวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำท่วมมีน้ำท่วมระบายเหมือนทุกครั้งนะครับดังนั้นในสถานการณ์ช่วง4วันนี้เราก็พยายามให้เจ้าที่ประจำจุดนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับที่จะช่วยในการที่จะระบายน้ำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย ก็อยากจะฝากให้ประชาชนทุกท่านด้วยนะครับช่วยดูเรื่องของขยะนะครับที่อยู่หน้าบ้านบางทีเศษขยะไปติดตรงตะแกรงระบายน้ำเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้น้ำท่วมระบายช้าลงนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำแล้วก็มีความเสี่ยงที่น้ำจะเข้าในบ้านเรือนเนี่ยสามารถติดต่อไปที่1337นะครับเบอร์โทรศัพท์1337โทรไปขอข้อมูลแล้วก็ขอเรื่องถุงทรายนะครับเพื่อที่จะเอามากันน้ำเข้าได้นะครับตรงนี้เราก็มีบริการให้อยู่แล้วนะครับ
0: นายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุด้วยนะครับว่าเมืองพัทยามีโครงการวางระบบท่อและอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมบริเวณถนนพัทยาใต้ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้และย่านเทพประสิทธิ์ตั้งเป้ารองรับปริมาณฝนได้ประมาณ130มิลลิเมตรซึ่งเป็นแผนระยะยาวนะครับในการแก้ปัญหาน้ำท่วมคาดว่าใช้เวลาดำเนินการอีกประมาณ4ปีครับระหว่างนี้จะเดินหน้ามาตรการเฝ้าระวังเรื่องระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังให้มากที่สุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินติดตามสถานการณ์ฝนทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงครับพร้อมทั้งส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงส่วนที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากฝนตกก่อนหน้านี้นะครับและต้องเร่งเปิดทางน้ำเพื่อรับมือฝนระลอกใหม่ครับองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นำรถแบ็คโฮขุดร่องเปิดทางน้ำบริเวณหน้าบ้านประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังให้ลงสู่คลองครับและให้ไหลได้สะดวกขึ้นพร้อมทั้งติดตั้งสะพานเหล็กชั่วคราวให้ประชาชนได้สัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกซึ่งฝนตกก่อนหน้านี้เนี่ยทำให้พื้นที่ตำบลลาดยาวได้รับผลกระทบหลายจุดครับดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวบอกว่าทางอบต.ลาดยาวเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่มโดยเน้นการเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและก่อนหน้านี้ยังได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งไปจากพื้นที่อำเภอแม่วงด้วยครับหากมีฝนตกเพิ่มในช่วง 1-2 วันนี้อาจทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นและกระทบต่อประชาชนมากกว่าเดิมจึงต้องเร่งดำเนินการเตรียมพื้นที่ไว้ล่วงหน้าครับให้น้ำสามารถไหลออกจากพื้นที่ลงสู่คลองได้เร็วขึ้นเพื่อลดการสะสมของน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคุณผู้ชมครับตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอแม่วงนะครับรวมถึงน้ำหลากจากพื้นที่เชิงเขาและลำน้ำสาขาของลำน้ำแม่วงด้วยซึ่งมาจากสาเหตุฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่วงและน้ำไหลเข้าไปอย่างพื้นที่ตำบลลาดยาวจึงทำให้ปริมาณน้ำในคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและหลายหมู่บ้านถูกน้ำท่วมครับส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีนายอำเภออินบุรีนายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันดินกั้นน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้พื้นที่นอกแนวคันน้ำบางจุดเริ่มได้รับผลกระทบครับและต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นบริเวณใต้สะพานบางระจันอำเภอเมืองสิงห์บุรีพื้นที่หมู่ที่2ตำบลชีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่แนวนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณโรงสีหมู่ที่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำนะครับบอกว่าต้องเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดจนติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่24ถึง27กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังน้ำท่วมจับพลันน้ำป่าไหลหลากถึงวันที่27กันยายนครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วย ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ตั้งห้องปฏิบัติการฉุกเฉินหรือวอร์รูมส่วนกลางติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานการปฏิบัติกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนสนับสนุนการเผชิญเหตุให้กับพื้นที่ครับขณะเดียวกันทางปภ.กำชับสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่ารวมถึงน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงด้วยครับคุณผู้ชมเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังมือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับพาคุณผู้ชมครับไปดูอีกมุมหนึ่งในช่วงหน้าฝนครับกับความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่บ้านสองแพรกจังหวัดพังงาช่วงนี้น้ำในคลองสองแพรกมีปริมาณมากนะครับจึงได้รับความนิยมในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประชนภัยครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมล่องแก่งคลองสองแพรกตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาสร้างความสนุกและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างมากเลยแหละครับท่ามกลางบรรยากาศภูเขาผืนป่าและลำธารที่เชื่อมโยงกับพื้นที่น้ำตกตนปริวัติหรือว่าน้ำตกสองแพรกและธรรมชาติที่สมบูรณ์ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับและแน่นอนเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประจนภัยครับเส้นทางล่องแก่งคลองสองแพรกจะมีตั้งแต่ประมาณ 4-5 กิโลเมตรไปจนถึง8กิโลเมตรครับผ่านแก่งและโขดหินตามลำน้ำระดับความยากโดยทั่วไปเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณระดับปานกลางและบางแพ็กเกจระบุนะครับว่าแก่งเนี่ยดูที่ระดับ 2-3 นอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมขี่รถ ATV ชมเส้นทางธรรมชาตินั่งช้างชมบรรยากาศป่าเขารวมถึงกิจกรรมซิปไลน์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์การประจนภัยจากมุมสูงด้วยนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านสองแพรกแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปเที่ยวหลายร้อยคนเลยนะครับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและคนในชุมชนด้วยครับบ้านสองแพรกเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประจนภัยของจังหวัดพังงาเพราะว่ามีสภาพพื้นที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติที่นั่นได้อย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวประจนภัยแบบนี้นะครับและต้องการไปสัมผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นสนุกและประทับใจสามารถวางแผนเดินทางไปที่บ้านสองแพรกตำบลสองแพรกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่น่าสนใจและไปเที่ยวโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับไปต่อกันที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬกันบ้างนะครับที่นั่นธรรมชาติช่วงหน้าฝนก็สมบูรณ์เช่นกันครับโดยเฉพาะน้ำตกกินนรีครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และมีโขดหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายโลมาให้ได้ชมด้วยติดตามจากรายงานนี้ครับ
2: ในช่วงฤดูฝนของทุกปีโขดหินที่มีลักษณะคล้ายโลมาประติมากรรมที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของธรรมชาติจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งด้วยคอนเซปต์ใหม่สายความน่ารักนั่นคือหินโลมาเปิดมุมมองการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติผ่านน้ำตกกินนรีแหล่งท่องเที่ยวอันซีนในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินป่าสายชิลและผู้ที่สนใจศึกษาธรรมชาติ
3: พอพูดถึงปลาโลมาเนี่ยเราก็จะนึกถึงความน่ารักของน้องปลาโลมาหลายตัวแหวกว่ายเป็นจินตนาการที่เลิศล้ำมากไม่คิดว่าวันนี้จะมีโอกาสมาดูความน่ารักของน้องปลาโลมาบริเวณน้ำตกกินรีแล้วก็บริเวณเขาเรียกปลาโลมาหินปลาโลมานะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยเสกสรรปั้นแต่งความน่ารักได้อย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่า มาที่นี่เนี่ยมันมีความน่ารักตระการตาแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเพราะว่ามันเย็นสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าผมไปถ่ายเนี่ยมีความน่ารักปนอยู่นะฮะถ่ายกับน้องโลมาถ่ายกับคนนู้นถ่ายกับคนนี้แล้วก็ถ่ายที่น้ําตกกินรีซึ่งถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยสวยสดงดงามมาก
2: สําหรับไฮไลท์ที่กําลังเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์คือหินโลมาโขดหินธรรมชาติที่มีลักษณะชั้นหินวางสลับซับซ้อนรูปทรงคล้ายหัวโลมาหลายๆตัวเหมาะแก่การเล่นน้ำและเป็นมุมอันซีนถ่ายภาพน่ารักน่ารักที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาสัมผัสความแปลกตาตลอดเส้นทาง
4: ในน้ำตกกินรีก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็คือหินโลมา5ตัวปลาโลมาหรือหินโลมาของเราก็คือจะเป็นปลาโลมา5ตัวชนกันแบบนี้เลยเรียงตัวกันตรงกลางก็จะมีนักท่องเที่ยวไปยืนช่วงนี้นะครับก็คือไม่อยากให้พลาดเลยก็คือเป็นช่วงฤดูฝนหินโลมาจะสวยกว่าทุกฤดูแล้วก็จะมีน้ำให้เล่นหินโลมาก็จะมีแบบมอสเฟิร์นหินดอกไม้ดอกเทียนหินขึ้นสวยครับ
2: จังหวัดบึงกาฬขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมความเชื่อที่สามารถเดินทางมาเยือนได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดมวลน้ำตกจะมีความสมบูรณ์โขดหินจะถูกปกคลุมด้วยพืชขนาดเล็กเต็มไปด้วยมอสและเฟิร์นหินเป็นสีเขียวขจีที่สดชื่นสบายตาสร้างความประทับใจและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
5: ได้ยินว่าสวยมากเพื่อนก็มาแล้วก็บอกว่าสวยมากเลยก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาเห็นให้ประทับใจนะคะ
6: ชอบธรรมชาติที่นี่มากค่ะแล้วก็ชอบเดินเขาแล้วก็เที่ยวน้ำตกค่ะที่ไหนมีเขามีน้ำตกก็จะไปค่ะ
5: ประทับใจมากค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะก็อยากให้ทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่กันนะคะเพราะว่าธรรมชาติดีมากค่ะยังเป็นแบบธรรมชาติสุดๆค่ะจะหาที่ไหนไม่ได้เลยในบึงการนี่คือสุดยอดแล้วค่ะ
2: มนต์เสน่ห์แห่งน้ำตกกินรีและความอัศจรรย์ของหินโลมาคือหมุดหมายที่ไม่ควรพลาดนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในรูปแบบใหม่ของจังหวัดบึงกาฬที่กำลังรอให้คุณเดินทางมาสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาด้วยตนเองทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: คุณผู้ชมครับบรรดาแฟนคลับรวมถึงบรรดาชาวภูเก็ตจำนวนมากเลยนะครับแสดงความยินดีกับเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากประเทศไทยครับที่คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศครับสำหรับน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเราครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent 2026ท่ามกลางความยินดีจากแฟนๆทั้งไทยและทั่วโลกนะครับรวมถึงโรงเรียนและชาวภูเก็ตด้วยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับครูนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมากเลยครับส่งเสียงดีใจแสดงความยินดีหลังเน่เน่หรือว่านางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีและเป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะครับคว้าแชมป์ในรายการอเมริกา Got Talent 2026ครับเธอเป็นคนไทยคนแรกเลยนะครับที่ชนะในรายการนี้ทางโรงเรียนต่างร่วมลุ้นร่วมเชียร์ส่งแรงใจไปยังเนเน่ตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาครับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและความประทับใจครับขณะที่เพจสยามทาวน์ US ซึ่งเป็นคนไทยที่อยู่ในอเมริกาและได้ไปร่วมเชียร์น้องเนเน่ติดขอบเวทีครับได้ร่วมกับคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะครับได้บันทึกวิดีโอช่วงวินาทีสำคัญลุ้นผลการตัดสินท่ามกลางเสียงเชียร์ในห้องส่งที่ตะโกนชื่อเนเน่รวมถึงคลิปจากเพจวงโอโซนแบนด์ที่สมาชิกในวงได้ไปร่วมเชียร์เนเน่ในครั้งนี้ด้วยครับเส้นทางของเนเน่เธอเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุ7ขวบครับเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอออนไลน์และสั่งสมประสบการณ์จากการเล่นดนตรีในตลาดและเวทีต่างๆในภูเก็ตก่อนแจ้งเกิดบนเวทีอเมริกา Got Talent 2026และคลิปการแสดงของเธอนะครับมียอดชมทะลุหลักล้านวิวตลอดการแข่งขันเนเน่เลือกเพลงระดับตำนานไปปรับให้เข้ากับสไตล์ร็อกของเธอด้วยนะครับทั้งโชว์พลังเสียงและฝีมือกีตาร์จนได้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องก่อนผลโหวตจากผู้ชมส่งให้เธอคว้าแชมป์ไผ่กรองในที่สุดครับแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะครับช่วงรัฐบาลขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีก2เดือนจะได้วงเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้จ่ายได้2เดือนนอกจากใช้จ่ายซื้อของกินของใช้แล้วไทยช่วยไทย plus ยังสามารถสแกนจ่ายซื้อตั๋วรถไฟที่ช่วยลดภาระค่าเดินทางและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางระยะไกลให้กับประชาชนด้วยครับยกตัวอย่างเช่นสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับประชาชนทยอยซื้อตั๋วโดยสารและสแกนจ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วย

0: ไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าเดินทางระยะไกลครับนายสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีบอกว่าการนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสไปซื้อตั๋วรถไฟจะช่วยเพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะด้วยครับขณะเดียวกันการเดินทางที่เพิ่มขึ้นยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่ทั้งร้านค้าร้านอาหารที่พักและแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการและชุมชนด้วยครับ
1: มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแต่ละวันตามสถิติที่ว่ามาใช้อยู่ก็ประมาณวันเกือบประมาณเกือบ20คนส่วนสถานีก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารมาใช้บริการว่าโครงการของรัฐสามารถใช้เดินทางกับรถไฟได้ผมว่าก็สะดวกผู้โดยสารมีทางเลือกได้นะครับสำหรับการรถไฟก็อำนวยความสะดวกให้
0: สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีถือเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของการเดินทางในภาคใต้ครับรองรับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวทางสถานีแนะนำผู้ใช้สิทธิ์ควรตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดก่อนเดินทางเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องโครงการไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ชมครับที่รัฐบาลขยายเวลาออกไป2เดือนผู้ใช้สิทธิ์จะได้วงเงิน 1,000 บาทครั้งเดียวนะครับใช้ได้2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนี้ถ้าใช้ในเดือนตุลาคมไม่หมดสามารถใช้ต่อในเดือนพฤศจิกายนได้ครับผู้ใช้สิทธิ์ต้องเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับช่วงวันที่1ถึง15ตุลาคมโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับส่วนร้านค้าเดิมกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันถุงเงินไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับช่วงนี้ช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกหากินและเข้าใกล้พื้นที่ชุมชนในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องครับจุดที่ชาวบ้านพบช้างป่าบ่อยครั้งก็คือพื้นที่ตำบลหมูสีและตำบลโป่งตาลอกอำเภอปากช่องซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับช้างป่าตัวนี้คุณผู้ชมครับมันออกจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับโดยที่ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รู้จักกันในชื่อพี่อ้วนนะครับมันเดินเข้ามาลักษณะเข้ามาอยู่ในใกล้ๆบริเวณที่พักบุคลากรการแพทย์รอบโรงพยาบาลวัดมกุฏคีรีวันตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องนครราชสีมาครับพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเดินสำรวจพื้นที่และเข้าใกล้จุดปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เรียกได้ว่ามากลางคืนแบบนี้สร้างความสนใจแก่ผู้พบเห็นแล้วครับที่ได้บันทึกคลิปไว้เมื่อช่วงค่ำของวันที่23กันยายนครับขณะเดียวกันมันนอกจากตัวนี้แล้วคุณผู้ชมครับยังพบช้างป่าอีก3ตัวนะครับมีชื่อว่าพี่หางยาวด้วนน้อยและด้วนใหญ่ครับมาคราวนี้3ตัวด้วยนะครับเดินเรียงแถวผ่านพื้นที่ข้างวัดเขาใหญ่เจริญธรรมตำบลโป่งตาลองครับก่อนมุ่งหน้ากลับเข้าสู่ป่าและก็ยังมีบางจังหวะส่งเสียงร้องโดยมีชาวบ้านที่เฝ้าดูได้บันทึกคลิปไว้ครับ
2: แป้นหน่อยแล้ว
3: ขอแจ้งหน่อยครับไม่ร้องไว
0: ้นอกจากเจ้า3ตัวนี้แล้วเนี่ยอีกจุดหนึ่งคือเมื่อเช้ามืดของวันที่23กันยายนครับช้างตัวนี้เขาเรียกเราว่าเจ้ายอดชายครับช้างป่าตัวใหญ่แล้วครับออกมาจากป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เช่นกันมันเดินผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องครับมีกิ่งไม้ติดอยู่ที่ใบหูด้วยก่อนที่จะเดินกลับเข้าป่าไปผู้ใช้เฟซบุ๊กกุ๊กนาวิกโยธินครับได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเจ้าช้างป่าตัวนี้แหละครับไปเผยแพร่บนสังคมออนไลน์เรียกได้ว่ามีผู้ไปแสดงความเห็นกันมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับได้เน้นย้ำนักท่องเที่ยวครับแลกผู้ใช้เส้นทางเขาใหญ่ถ้าพบช้างป่าออกมาบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งแรกคือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเลยนะครับต้องหยุดรถห่างจากช้างป่าอย่างน้อย50เมตรครับงดใช้ความเร็วงดสัญญาณแตรและงดส่งเสียงดังห้ามจอดรถถ่ายภาพในระยะประชิดอย่างเด็ดขาดครับนี่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับ

และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกรียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT อัดแน่นด้วยสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยดุสิตจากสิริไทยเดรสชุดไทยสิริรุ่งเรืองโดยเป็นชุดไทยพระราชนิยมชุดนี้หรูหราแบบนางพญาตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดดเด่นด้วยการประยุกต์ดีไซน์แบบสากลเข้ากับการทอผ้าไทยได้อย่างไร้ที่ติมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นๆในตระกูลพระราชนิยมอย่างเห็นได้ชัดเสื้อท่อนบนเป็นแบบแขนกุดคอกลมกว้างหรือคอปาดโดดเด่นด้วยงานปักเลื่อมลูกปัดหรือมุกลวดลายวิจิตรบรรจงทั่วทั้งตัวเสื้อผ้านุ่งที่ใช้ผ้าไหมยกทองตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าพร้อมเครื่องประดับสร้อยคอเพชรหรือทองขนาดใหญ่ต่างหูระย้าและกำไลข้อมือคาดเข็มขัดไทยหรือปั้นเน่งลวดลายโบราณเพิ่มความสง่างามให้กับผู้สวมใส่ค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเราเริ่มด้วยเป็นข่าวอื่นไปไม่ได้เลยค่ะต้องแสดงความยินดีกับร็อกสตาร์ตัวน้อยจากจังหวัดภูเก็ตลูกสาวแห่งชาติวัยเพียง16ปีเท่านั้นนะคะผู้สร้างประวัติศาสตร์คนไทยบนเวทีโลกน้องเนเน่รัติการอำลอยคว้าแชมป์ AGT 2026ไปครองตามคาดหมายค่ะ
1: The AGT champion and the winner of $1 million is

ทันทีที่สิ้นเสียงประกาศ The Winner จากพิธีกรมากความสามารถเทอร์รี่ครูซจบลงประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีการแข่งขันระดับโลกก็ถูกเขียนขึ้นด้วยความสามารถของเด็กสาววัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยก็เริ่มขึ้นน้องแพรวรัตติการอำลอยผู้มีสเตทเนมที่วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเน

0: สีกันเป็นว่าที่แชมป์โลกอย่างแท้จริงความฝันและไล่ล่ามันอย่างเต็มสุขทุกๆครั้งเมื่อมีโอกาสก่อนฝึกฝนซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านมาทั้งความท้อความเหนื่อยล้าและน้ำตาที่มีทั้งสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาก็ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าชัยชนะในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่มาจากหยาดเหงื่อความพยายามพรสวรรค์และพรแสวงจนเปลี่ยนจากเด็กเปิดหมวกตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตกับกลุ่มเพื่อนในวัยไล่เลี่ยกันสู่ดาวรุ่งระดับโลกเธอไม่ได้ชนะเพียงการแข่งขันหากแต่ยังชนะใจมหาชนอย่างล้นหลามตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแฮชแท็กเนเน่รอยัลพุ่งติดเทรนด์ X อันดับหนึ่งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในทุกครั้งที่เธอขึ้นแสดงแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของไทยยังร่วมสนับสนุนความฝันของเด็กไทยด้วยการซื้อพื้นที่โฆษณาบนจอ LED ขนาดยักษ์ที่ไทม์สแควร์กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อโปรโมทและเชิญชวนชาวอเมริกันส่งคะแนนโหวตให้เธอและในวันนี้เด็กสาวเปิดหมวกที่มีกีตาร์เป็นเพื่อนรู้ใจคนนั้นก็ทำตามสัญญาได้สำเร็จด้วยการพาดนตรีร็อกและชื่อของประเทศไทยไปปักหมุดไว้ที่จุดสูงสุดของวงการเอนเตอร์เทนเมนต์ระดับโลกที่ต้องบันทึกชื่อของเนเน่รอยัลไว้ในฐานะสัญลักษณ์แห่งความพยายามพลังของคนรุ่นใหม่และร็อกสตาร์สาวไทยผู้เปลี่ยนประวัติศาสตร์บนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ไปตลอดกาลโดยหลังจากนี้น้องเนเน่พร้อมครอบครัวก็มีกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลาประมาณ 10:30 นที่สนามบินสุวรรณภูมิแฟนๆก็ไปรอต้อนรับสาวน้อยมหัศจรรย์ร็อกสตาร์ดวงใหม่นี้พร้อมกันนะคะ
1: จากความสามารถของเด็กไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์บนเวทีโลกไปต่อกันด้วยการแสดงอันทรงคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของคนทั่วโลกด้วยเช่นกันอย่างโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารที่สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเปิดม่านให้ประชาชนคนไทยได้ชมในกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ที่โรงละครแห่งชาติตลอดเดือนตุลาคมนี้ค่ะ

0: งดงามอันวิจิตรทั้งเครื่องแต่งกายธนิมพิมพาพรภัตราพรศิราพรและหัวโขนล้วนสะท้อนเอกลักษณ์ภูมิปัญญาความเป็นชาติไทยที่ไม่มีชาติใดเสมอเหมือนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเมื่อปี2561อย่างการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารจุดเริ่มต้นเรื่องราวของพระรามในการปราบความชั่วร้ายและนำความสงบสุขกลับคืนบ้านเมืองเมื่อทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกามีอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าเทวดาและผู้คนจนเหล่าเทพเทวดาต้องทูลขับฝ่ายอธรรมพระนารายณ์จึงอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถชมผ่านกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒน์ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพดีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหลังปิดปรับปรุงกว่า3ปีซึ่งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารกำหนดจัดแสดง4รอบได้แก่วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมวันเสาร์ที่17ตุลาคมวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา14นาฬิกาณโรงละครแห่งชาติเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงพร้อมกันทั้ง4รอบในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยแบ่งการจำหน่ายบัตรเป็น2ช่องทางได้แก่การจำหน่ายบัตรณเคาน์เตอร์โรงละครแห่งชาติจำนวน300ที่นั่งต่อรอบและการจำหน่ายบัตรผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศิลปากร www.ntt.fineart.go.th จำนวน700ที่นั่งต่อรอบบัตรราคา400 300 200 150และ100บาทค่ะ
1: นี่เป็นการกลับมาให้บริการเต็มรูปแบบของโรงละครแห่งชาติแห่งนี้จริงๆครับที่ผ่านมานั้นเป็นการทดสอบระบบโขนตอนแรกที่จะถูกนำมาเล่นก็คือตอนรามาวตารเพราะว่าเป็นตอนที่กล่าวถึงที่มาที่ไปว่าทำไมพระนารายณ์ต้องอวตารลงมาเป็นพระรามทำไมพระลักษมีต้องอวตารมาเป็นสีดารวมทั้งบรรดาอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังเป็นกทาก็อวตารมาเป็นพี่น้องร่วมวงเพื่อจะมาต่อสู้กับทศกัณฐ์ก็หวังว่านี่จะเป็นความสุขใกล้จะสิ้นปีเพราะว่าหลังจากนั้นกรมก็จะต้องปฏิบัติภารกิจสนองพระเดชพระคุณในเรื่องของงานพระราชพิธี

0: พระบรมศพก็เลยคิดว่าช่วงเดือนตุลาต่อพฤศจิกายนนี้เราก็เลยมีเวลาที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ทำการแสดงต้องกราบขอบพระคุณนะครับหวังว่าครั้งนี้คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้พบกันนะครับให้หายคิดถึงครับผมแล้วก็ปีหน้าโรงละครก็จะกลับมาอย่างเต็มรูปแบบครับแต่ละเรื่องแต่ละตอนก็ไม่ต่ำกว่า4รอบและจะเพิ่มรอบให้ถ้าความต้องการในการชมยังมากกว่านั้นนะครับ
1: ไปต่อกันด้วยนิทรรศการดีๆที่รวบรวมผลงานจิตรกรรมมาจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างครูและลูกศิษย์ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะ
2: คุณผู้ชมคะวันนี้พลอยพามาชมอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2555อาจารย์บูชาครูอารีสุทธิพันธ์กับนิทรรศการที่มีชื่อว่าศิลปะตามอัธยาศัยค่ะผลงานของผมคือลูกศิษย์ไม่ใช่ภาพเขียนคำกล่าวนี้ของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2555ครูอารีสุทธิพันธ์ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของศิษย์ทุกรุ่นและเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มรุ่งศรีรวมตัวกันด้วยความผูกพันพร้อมนำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมและผลงานร่วมสมัยที่หลากหลายเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างครูและศิษย์กับนิทรรศการศิลปะตามอัธยาศัยThe Uninhibited ภายใต้แนวคิด Honor the Legacy of อาจารย์อารีสุทธิพันธ์เพื่อเชิดชูเกียรติรำลึกถึงคุณูปการของครูอารีสุทธิพันธ์ในฐานะปูชนียบุคคลทางศิลปะผู้บุกเบิกวิชาศิลปะศึกษาให้แก่ประเทศไทยโดยเล่าผ่านผลงานสร้างสรรค์ของครูอารีและลูกศิษย์รวมทั้งสิ้น6ท่านที่บ่มเพาะมาจากประสบการณ์และอิสระทางความคิดล้อมรวมเข้ากับชีวิตเป็นเครื่องมือขัดเกลาจิตใจและจินตนาการของมนุษย์ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์อย่างเช่นภาพครูอาลีจากเทคนิคแผ่นทองบนผ้าใบแคนวาส Go Leaf and Printed Portrait on Canvas โดยจิระยงอนุมานราชทนจากแนวคิดความสวยไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบตามรูปแบบความงามขึ้นอยู่กับใจที่มองภาพดอกบัวสีสันสดใสผลงาน Neo Drawing and Painting 2ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยเทคนิคสีอะคริลิกระบายด้วยลูกกลิ้งและลากบีบจากขวดบนเฟรมผ้าใบติดด้วยกระดาษและผ้าบางส่วนผลงานของกิติชัยบรรจงอดีตอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ที่สนใจศิลปะตามอัธยาศัยมาตั้งแต่ปี1999จวบจนปัจจุบันรวมถึงผลงานสีอะคริลิกบนผ้าใบแคนวาสที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันทรงพลังผ่านการใช้สีแดงสดสีอะคริลิกบนกระดาษที่เน้นการใช้เส้นสายแบบต่อเนื่องและการลากเส้นฉับพลันและภาพสีน้ำความลื่นไหลและธรรมชาติของน้ำกับสีที่ผสมผสานกันอย่างเป็นอิสระตามอัธยาศัยโดยศิลปินแห่งชาติปูชนียบุคคลทางศิลปะครูอาลีสุทธิพันธ์สะท้อนถึงอิสระทางความคิดเสรีภาพทางจินตนาการและการคิดนอกกรอบโดยปราศจากพันธนาการจากกฎเกณฑ์หรือการเรียนแบบและอีกมากมายหลายต่อหลายภาพคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปกันได้นะคะโดยนิทรรศการศิลปะตามอัธยาศัย The Uninhibited นี้จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครบริเวณผนังโค้งชั้น3ค่ะ
1: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการของเราก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะหรือว่า TikTok ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะวันนี้เราหยิบเหรียญรางวัลเพิ่มได้แล้วนะคะซึ่งการแข่งขันยกน้ำหนักก็ชิงเป็นวันที่2ผลงานของน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยค่ะสามารถคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันยกลูกเหล็กเอเชียนเกมคราวนี้ได้ค่ะการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะพาไปดูรุ่น60กิโลกรัมชายไทยเราส่งเอาน้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสลงชิงชัยค่ะท่าสแนชธีรพงศ์ยกพลาดใน2ครั้งแรกนะคะก่อนจะยกครั้งที่3ซึ่งเป็นการยกครั้งสุดท้ายแล้วก็ยกขึ้นค่ะทำได้126กิโลกรัมจากนั้นท่าครีเดนเชิร์กธีรพงศ์ยกผ่านที่173กิโลกรัมน้ำหนักรวม299กิโลกรัมไทยเราคว้าเหรียญทองแดงเพิ่มได้สำเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงที่2ต่อจากผลงานของน้องออยสุรจนาคำเบ้าในรุ่น53กิโลกรัมหญิงค่ะสำหรับเหรียญรางวัลของไทยส่วนเหรียญทองตกเป็นของหยางหยางจากจีนค่ะท่าสแนชทำได้138กิโลกรัมครีเนนเจิร์กยกได้166กิโลกรัมน้ำหนักรวม304กิโลกรัมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมนะคะเหรียญเงินปังอุนชอลจากเกาหลีเหนือค่ะท่าสแนช126กิโลกรัมครีเนนเจิร์ก174กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยน้ำหนักรวม301กิโลกรัมค่ะหลังแข่งขันเสร็จธีรพงศ์ศิลาชัยยอมรับนะคะว่าสภาพร่างกายของตัวเองไม่เต็มร้อยค่ะเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บหัวเข่าแต่พอใจกับผลงานที่ได้เหรียญทองแดงกลับบ้านค่ะ
2: ไม่ถึงครับว่าจะได้เหรียญครับเพราะว่าเรื่องด้วย2อาทิตย์เกือบ3อาทิตย์ก่อนแข่งเจ็บเข่า2ข้างครับก็ทำให้ความมั่นใจเราลดลงครับแต่ว่าเราก็พยายามสู้มาตลอดครับก็ได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าโอเคแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่พยายามให้กำลังใจตลอดครับทั้งที่เจ็บแต่ก็ยังบอกให้สู้ตลอดครับขอบคุณครอบครัว
1: ต่อที่การแข่งขันเรือกันเชียงที่นางารังวาอินเตอร์เนชั่นแนลริกาต้าคอสประเทศญี่ปุ่นครับเป็นการแข่งขันในประเภทภายคู่หญิงนะครับรุ่นไลฟ์เวทรอบชิงชนะเลิศปริสาแชมพุสาฝีภายสาวไทยลงแข่งขันปรากฏว่าปริสานั้นเข้าเส้นชัยอันดับที่3กับเวลา7นาที 40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงครับแล้วก็เป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของนักกีฬาจากอิหร่านนะครับต่อกันที่มวยสากลสมัครเล่นนะครับจันแจมชวนนเพ็งนะครับนักชกหญิงไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงได้สำเร็จครับมวยสากลสมัครเล่นที่นิชิโอยิมเนเซียมเมืองนิชิโอในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันแจมชวนนเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับในมุมน้ำเงินนะครับขึ้นสังเวียนพบกับห่วงงอกลายยก3ด้วยก่อนที่จันแจมจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป5ต่อ0เสียง
0: พังโจจีนนะคะขึ้นสังเวียนดวลกับแพ้ไป0ต่อ5เสียงตกรอบแรกค่ะ
1: ชนะ2ต่อ0เซตเช่นเดียวกัน15ต่อ4และ15ต่อ9นะครับทีมไทยผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับส่วนทีมชายไทยนั้นก็ชนะญี่ปุ่น2ต่อ0ทีมในรอบตัดเชือกเช่นเดียวกันผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 น.ครับ
0: เอเชียนเกมคราวนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยเราโดดเด่นคนหนึ่งมาฝากกันค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสนะคะอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะโชว์ฟอร์มเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะการไปติดตามเรื่องราวจากรายงานค่ะ
3: กีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้เกิดได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอดีตมือหนึ่งของโลกชาวจีนสร้างกระแสครับสปอตไลท์กีฬาเอเชียนเกมใน Toyota Sky Hall ตั้นทิตพัฒน์ปรีชาญาณดาวรุ่งวัย16ปีสามารถเอาชนะหลินซื่อโตกับทีมชายของไทยก่อนจะพ่ายแพ้ต่อจีนไป1ต่อ3คู่ตกรอบนะของนอตั้นทิตพัฒน์เหนือหลินซื่อตงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญมาจากสไตล์การเล่นแบบไม่กลัวใครตบมาตบกลับโยกมาโยกคืนเดินเกมบุกแหลกกล้าได้กล้าเสียหวังแค่ทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดเมื่อเจอกับนักกีฬาชั้นนำของโลก
4: ครับก็ชื่อนอตันที่จังหวัดพิทยาครับแล้วก็เรียนอยู่โฮมสคูลครับแล้วก็อยู่สังกัดไทยรุ่งครับ

0: คยได้แชมป์โลกคู่ผสมครับที่โรมาเนียครับแล้วก็เคยได้รองแชมป์เอเชียครับรุ่นคู่ผสมเหมือนกันครับก็ในการเรียนผมก็มีติวเตอร์มาสอนที่บ้านครับส่วนเวลาเรียนอาทิตย์หนึ่งก็จะเรียนประมาณ3วันครับแล้วที่เหลือก็ซ้อมทั้งอาทิตย์เลยครับครับก็โค้ชก็จะช่วยปรับเรื่องเทคนิคแล้วก็สิ่งที่พลาดครับส่วนพ่อแม่ก็จะคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดครับก็วางเป้าหมายไว้ว่าเจอประสบการณ์ใหม่ๆครับเจอคนเก่งๆหรือว่าไอดอลเราหลายๆคนนะครับแล้วก็พอได้เจอก็รู้สึกว่าพอสู้ได้ครับครับก็อยากไปโอลิมปิกครับแล้วก็ได้เหรียญกลับมาครับเป้าหมายสูงสุด
1: สำหรับเจ้านอตันธิตภัทรปิชายานถูกจับตามองจากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กด้วยฝีมือที่โดดเด่นกว่านักตบรุ่นเดียวกันประกอบกับพ่อแม่เป็นหัวสมัยใหม่สนับสนุนเต็มที่ในช่วงปฐมให้เรียนแบบโฮมสคูลเพื่อให้ได้เล่นกีฬาแบบเต็มที่โดยมีโค้ชสานนท์วงแก้วคอยช่วยดูแล
2: ก็ถ้าช่วงหลังนี้ก็น้องมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับน้องไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าสอนยากหรืออะไรแบบนี้ครับก็อยู่ในเรียนวินัยดีค่อนข้างทำงานง่ายครับทำงานร่วมกันได้ราบรื่นมากครับตอนนี้ครับผมก็รู้สึกดีครับที่เราช่วยปลุกกระแสวงการปิงปองให้คนมาสนใจมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยเล่นก็อยากจะมาลองเล่นจากคนที่เคยเล่นอยู่แล้วก็อยากจะเก่งพัฒนาขึ้นแบบนอร์ตันเป็นไอดอลครับช่วยให้กระแสปิงปองฟีเวอร์ก็ดีใจและภูมิใจแทนตัวน้องด้วยครับ
1: ผลงานในเอเชียนเกมหนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเจ้านอตันธิตภัทรปิชายานเจ๋งขนาดไหนทำให้จีนญี่ปุ่นเกาหลีชาติมหาอำนาจเริ่มมาจับตามองเก็บข้อมูลเด็กคนนี้จากประเทศไทยอย่างไรก็ตามเจ้านอตันธิตภัทรปิชายานเป็นนักกีฬาที่กล้าฝันกล้าสู้เจอใครก็สู้หมดไม่สนเรื่องอันดับโลกรู้แค่ว่าขอให้ได้เจอขอให้ได้ตีด้วยเชื่อว่าสามารถเอาชนะใครก็ได้ในโลกนี้ถ้าเจ้าตัวมุ่งมั่นแบบนี้อยากให้จับตาเด็กหนุ่มคนนี้จากประเทศไทยกันต่อในประเภทเดียวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้อีกทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
3: ต่อกันที่จีนชนะญี่ปุ่น3-0คู่นะครับคว้าเหรียญทองแบดมินตันทีมหญิงครับผลการแข่งขันรายการที่น่าสนใจในวันนี้ของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างจีนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับปรากฏว่านักตบลูกขนไก่จีนฟอร์มแรงกวาดชัยชนะ3-0คู่หวังจือยี่มือ2ของโลกชนะอากาเนะยามากุจิมือ3ของโลกได้2-1เกมหลิงเฉิงชูชนะและฐานหนิงครับเอาชนะยูกิฟุกุชิมะกับมายุมัตสึโมโตะในประเภทหญิงคู่2-0เกมและปิดท้ายด้วยหญิงเดียวมือ2ครับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกปราบโทโมกะมิยาซากิ2-0เกมแบดมินตันทีมหญิงจีนคว้าชัย3-0คู่ได้ครองแชมป์เอเชียนเกมส์สมัยที่11และเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีโดยครั้งสุดท้ายที่ได้เหรียญทองต้องย้อนไปในปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ
4: อัปเดตเหรียญรางวัลล่าสุดกันค่ะตอนนี้จีนนำโด่งเลยนะคะได้มาแล้ว71เหรียญทอง25เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงค่ะนำเป็นอันดับที่1นะคะตั้งแต่วันแรกเลยตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะ17เหรียญทองที่3เป็นเกาหลีใต้9เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน8เหรียญทองอันดับ5ตอนนี้เป็นอิหร่านนะคะช่วยกันคว้ามาได้แล้ว6เหรียญทองขณะที่ทีมชาติไทยค่ะอยู่อันดับที่6ของตารางจากทั้งหมด45ชาติที่ร่วมแข่งขันนะคะเราทำได้5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงค่ะ
3: ล่าสุดได้เหรียญทองแดงที่7จากกีฬาโปโลน้ำหญิงด้วยนะครับ
4: ใช่ค่ะกลับมาดูข่าวกีฬาที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้างค่ะสโมสรการท่าเรือคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกหญิงสมัยที่3ค่ะการแข่งขัน Wings The Championship Women Futsal ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการนะคะโดยสโมสรการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกโชว์ผลงานยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์ค่ะคว้าชัยชนะได้ทุกแมตช์ก่อนปิดท้ายด้วยการเฉือนชนะเกษมบัณฑิต FC 4ประตูต่อ3ในนัดสุดท้ายผงาดคว้าแชมป์ไปครองนะคะและนับว่าเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่3ค่ะหลังจากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากคุณคมกฤษสาคริกผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคุณพิชาช่างวุฒิกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์โปโลประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาวิงสปอร์ตนะคะคุณเดชาพฤกพัฒนรักประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณอดิศักดิ์เบญจศิริวัลอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดและคุณภวัฒน์เวชภูติประธานฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมมอบรางวัลให้กับทีมและนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยมค่ะสำหรับรางวัลส่วนบุคคลอริยาแซ่เต๋อ

0: ผลจากการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกกวาดไปคนเดียว2รางวัลนะคะทั้งผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP และดาวซันโวค่ะทำไปทั้งหมด20ประตูส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของอาทิตย์ธนาธรบัว2สีจากการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกค่ะ
1: นักชกทหารกองทัพอากาศและกองทัพบกนะครับผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงในศึกมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเวทีพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีและหน้าใหม่พัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคตวันนี้มวยชายเป็นรอบ8คนสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่รุ่น49กิโลกรัมชายณัฐพงษ์ท้วมเจริญจากกองทัพอากาศมุมแดงพบกับวีรพัฒน์นอกซันจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเปิดฉากยกแรกดวลกันดุเดือดจังหวะคลุกวงในและหัวชนกันครับทำให้ณัฐพงษ์นักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ในปี2023มีแผลแตกที่หางคิ้วขวาแต่กัดฟันสู้ครบ3ยกเฉือนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงโดยจะไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุณจากราชนาวีครับ
0: ขณะที่การแข่งขันในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมชายนะคะผลงานของณัฐพงษ์จันแก้วนักชกสังกัดกองทัพบกในมุมแดงค่ะดวลกับศิรพัฒน์ฉิมงามจากมหาสารคามทีม A เกมนี้ณัฐพงษ์อดีตนักชกทีมชาติไทยและโลดแล่นในการแข่งขันมวยสากลอาชีพนะคะโยกหาจังหวะหลบและออกอาวุธแม่นยำเข้าเป้าค่ะกระทั่งในยกที่3คู่แข่งอย่างศิรพัฒน์โดนกรรมการจับนับ8ถึง3ครั้งค่ะก่อนในที่สุดกรรมการสั่งยุติการชกให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะ RSC ผ่านเข้ารอบตัดเชือกพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยก่อนจะไปเจอกับปริญญาคำหลอมสังกัดตำรวจในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งการแข่งขันวันพรุ่งนี้มวยชายจะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศค่ะขณะที่การแข่งขันมวยหญิงเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศเพื่อหาแชมป์ประเทศไทยนะคะจะเริ่มแข่งขันเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปส่วนการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้คู่ชิงทั้งชายและหญิงแล้วค่ะการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจากกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะพาไปดูรอบรองชนะเลิศนะคะในประเภทชายเดี่ยวเป็นการเจอกันของ2นักหวดจากเมืองหลวงกรุงเทพค่ะจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์เจ้าของเหรียญเงินชายเดี่ยว4เกมครั้งที่29เป็นมือ11ของไทยแล้วก็ถูกจัดให้เป็นมือ2ของรายการดวลแร็คเก็ตเจอกับธนกรศรีรัตน์มือ13ของไทยนะคะซึ่งเป็นมือ3ของรายการค่ะเกมคู่นี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยค่ะเซตแรกจิรัตเบียดชนะไปก่อน7ต่อ5แต่ว่าในเซต2ธนกรฮึดสู้ค่ะมาเอาชนะไปได้บ้าง6ต่อ2เกมตามตีเสมอกัน1ต่อ1เซตนะคะต้องไปตัดสินกันเซตที่3ค่ะซึ่งในเซตนี้จิรัตนำอยู่3ต่อ1เกมธนกรมีอาการตะคริวขึ้นนะคะเล่นต่อไม่ไหวต้องขอยอมแพ้ค่ะส่งผลให้จิรัตนวสิริสมบูรณ์เอาชนะไป2ต่อ1เซตสกอร์7ต่อ5 2ต่อ6และ3ต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยมือ1ของรายการจากจังหวัดอ่างทองที่เอาชนะคงทรัพย์คงคามือ4จากกรุงเทพมือ14ของไทย2ต่อ0เซต
1: ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยวรดามานะทวีวัฒน์มืออันดับ47ของไทยในชุดสีดำนะครับเจอกับริโอฮิกาชิสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นมืออันดับ35ในเสื้อขาวครับแมตช์นี้รดาคุมจังหวะและก็ท็อปฟอร์มอย่างหนักเล่นเกมบุกท้ายคอร์ตได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็เอาชนะ2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับธนัทพรยังโหมดมือวางอันดับ1จากจังหวัดชลบุรีมือ10ของไทยที่เอาชนะสุกริตาสุกแก้ว2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดเผยผลประกอบการในปี2026มียอดรายรับเป็นสถิติใหม่แต่สโมสรขาดทุนเป็นปีที่7ติดต่อกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดเผยผลประกอบการในปีงบประมาณ2026โดยมียอดรายรับเป็นสถิติใหม่แต่สโมสรก็ยังคงขาดทุนเป็นปีที่7ติดต่อกันและยอดหนี้สินรวมของสโมสรยังคงสูงกว่าพันล้านปอนด์ในปีงบประมาณนี้ปีศาจแดงทำรายรับรวม 677.6 ล้านปอนด์เหนือกว่าสถิติเดิมเมื่อปี2025ซึ่งครั้งนั้นสโมสรทำรายรับไป 666.5 ล้านปอนด์แม้ว่าฤดูกาลที่แล้วทีมจะไม่ได้ไปเล่นทัวร์ยุโรปก็ตามครับนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีกำไรจากการดำเนินงาน 22.6 ล้านปอนด์ซึ่งฟื้นมาจากยอดการขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว 18.4 ล้านปอนด์ปัจจัยสำคัญมาจากการลงทุนลดต้นทุนดำเนินงานและลดพนักงานรวมถึงผลงานที่ดีขึ้นในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมียอดขาดทุนรวมก่อนหักภาษี 43 ล้านปอนด์เพิ่มขึ้นจากตัวเลขขาดทุนเมื่อปีที่แล้ว33ล้านปอนด์และเป็นการขาดทุน7ปีติดต่อกันของสโมสรด้วยนอกจากนี้สโมสรยังยืนยันใช้เงิน 63.5 ล้านปอนด์จากวงเงินที่กู้เพิ่มเข้ามาในยอดหนี้เดิมเมื่อช่วงฤดูร้อนเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 94.14 ล้านปอนด์กับการซื้อที่ดินสำหรับสนามแห่งใหม่และคาดว่าตัวสนามจะต้องใช้เงินก่อสร้างสูงกว่า 2,000 ล้านปอนด์ส่งผลให้ยอดหนี้สินรวมยังสูงกว่า 1,000 ล้านปอนด์แม้จะลดลงจากเมื่อเดือนธันวาคม2025ซึ่งขณะนั้นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านปอนด์ครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วนะคะมีไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลหญิงค่ะคู่ระหว่างเกาหลีเหนือเอาชนะโคลอมเบีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์ในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกซึ่งจะไปชิงดำเจอกับสเปนนั่นเองค่ะจากนั้นเราพักครบทรงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: เริ่มต้นข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะหลายท่านติดตามแล้วก็ทราบผลกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนวันนี้เป็นอีก1วันที่พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะคะสาวน้อยวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะนี่คือวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ปี2026นะคะรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านเหรียญสหรัฐคลิปนี้นะคะถ่ายโดยกันณภัทรอินใจเอื้อหรือว่ากันเดอะสตาร์ที่ก็ตามไปถึงขอบเวทีนะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องนะคะก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีชุดนี้นะคะไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ว่าแฝงไปด้วยเรื่องราวและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะหัวใจสำคัญของชุดนี้ก็คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบนะคะเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดินพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามนะคะแต่ว่ายังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบและนี่คือการเผยแพร่ความเป็นไทยไปสู่สายตาของคนทั้งโลกค่ะ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลก America's Got Talent Season 21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตัวเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านนี้แหละครับเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่ครูก้องบอกเลยนะครับว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโลกีตาร์บนเวทีระดับโลกจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากครับ
2: ใจในตัวน้องนีนี่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนีนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
0: ปรับอารมณ์มาดูเรื่องในบ้านเรานะคะที่ยังต้องเตือนคุณผู้ชมในทุกๆพื้นที่ก็คือเรื่องสภาพอากาศตอนนี้นะคะยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งผลกระทบก็จะมียาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกมาต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผล ให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำเชิงรุกทั้งการชะลอน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็การปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงรุกโดยการจัดการน้ำเหนือเขื่อนนะคะก็ได้ทยอยยกระดับน้ำเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำควบคู่ไปกับการดึงน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ระบายอยู่ในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับมวลน้ำจากทางตอนบนและ

0: รองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มค่ะตลอดจนกำชับให้มีการสื่อสารและทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนที่อำเภอเมืองชัยนะคะทำให้แพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดที่บริเวณสะพานใหม่จุดนี้นะคะนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งกำหนดแนวทางเก็บกู้ออกจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากแพโป๊ะเนี่ยไปขวางทางเดินของน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานได้ค่ะ
1: ต่อเนื่องที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จนถึงเมื่อเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นครับขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับด้านกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนด้านนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนริมน้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพในเบื้องต้นและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมมาตรการป้องกันพื้นที่สำคัญนะคะอย่างเช่นทางโบราณสถานที่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดค่ะพระสงฆ์สามเณรของวัดกว่า30รูปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าไปติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรความสูง1เมตร90เซนติเมตรพร้อมทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกรณีมีน้ำไหลซึมเข้าพื้นที่ค่ะส่วนที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปความสูง1เมตร90เซนติเมตรตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำทันทีหากมีน้ำบางส่วนรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์นอกจากนี้นะคะคนงานก็เร่งกรอกกระสอบทรายเตรียมไว้สำหรับเสริมแนวป้องกันถ้าระดับน้ำสูงขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของโบราณสถานค่ะทั้งนี้ปัจจุบันนะคะประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองตะเคียนและตำบลภูเขาทองมีประชาชน50ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากจังหวัดสระแก้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำในคลองพระสะทึงระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งอยู่ติดกับริมคลองด้วยครับล่าสุดนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบพระสงฆ์จำวัดอยู่ที่นี่3รูปท่ามกลางระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจึงได้เร่งนิมนต์แล้วก็ช่วยอพยพทั้ง3รูปไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านริมตลิ่งให้เตรียมพร้อมอพยพตลอด24ชั่วโมงไปต่อกันที่ชลบุรีครับฝนตกหนักข้ามคืนวัดปริมาณฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนแล้วก็แนวกำแพงพังถล่มนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมกับนายอำเภอบางละมุงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่หมู่บ้านแปซิฟิกซึ่งได้รับผลกระทบที่นี่60ครัวเรือนจุดที่หนักที่สุดนะครับกำแพงอิฐบล็อกต้านแรงน้ำไม่ไหวพังลงมาทับบ้านเรือนเสียหายไป2หลังครับล่าสุดทางกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงก็เร่งแจกถุงยำชีพพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และประเมินความเสียหายแล้วในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็จะจัดทีมเฝ้าระวังช่วงกลางคืนแล้วก็เร่งเปิดทางน้ำ

0: ประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน Contact Center 1337ในส่วนแผนระยะยาวเตรียมเดินหน้าโครงการดันท่อลอดใต้ดินถนนสุขุมวิทลงคลองนาเกลือและระบบระบายน้ำก้ามปูเชื่อมเขานกกระโหลกลงคลองพัทยาใต้โดยใช้ท่อยักษ์ขนาดประมาณ3เมตรครึ่งซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับปริมาณฝนได้สูงสุด130มิลลิเมตรต่อวันเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพัทยาอย่างยั่งยืนครับ
1: ไปดูที่จังหวัดตราดนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งติดแนวเทือกเขาบรรทัดนะคะนายเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยก็สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กำจัดเศษวัชพืชเปิดทางน้ำพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เร่งยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าจะเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่อำเภอเมืองตราดค่ะกรมชลประทานได้เริ่มร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่จากฝนที่ตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์ค่ะ
0: ต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์รัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนที่กำลังเผชิญอุทกภัยนะครับได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนเยียวยาหลังน้ำลดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักที่จะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงพบว่ากำลังเร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อเตรียมรับมือฝนโดยระดับน้ำยังไม่กระทบกับชุมชนนะคะแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ปัจจุบันปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับวิกฤตส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงประมาณบวก1เมตร80เซนติเมตรนะคะยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพร้อมระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนและอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะขณะเดียวกันทางกรุงเทพได้ขุดลอกหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงลึก4เมตรครึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยขอให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็ขอให้แก้ไขระบบระบายน้ำรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารัมประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักที่ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอย่างนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายครับว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทันครับ
2: อยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาเกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ําในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ําเจ้าพระยาและริมแม่น้ําน้อยโดยเร่งด่วน
0: ช่นเดียวกับนายคงกฤษรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยได้หารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานครับโดยเห็นว่าควรจะเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่วนส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังจากฝนตกหนักระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นชี้แจงถึงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นโดยกรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาก็จะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือว่าก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำแล้วก็คลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำด้วยในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวครับรัฐบาลกำลังเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้พร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาว
2: ธรรมชาติมันเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสังคมเมืองของเรามันเติบโตมากขึ้นสังคมไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมชาติเหมือนเดิมแน่นอนที่สุดตรงไหนที่น้ำเขาเคยอยู่วันนี้เราไปทำเป็นพื้นที่บ้านเราไปทำเป็นพื้นที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมามันเป็นพื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำเพราะนั้นเมื่อพื้นที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปน้ำถูกแย่งที่อยู่ครับน้ำอย่างที่บอกธรรมชาติเหมือนเดิมสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมสังคมเติบโตมากขึ้นถ้าปล่อยอยู่เป็นแบบนี้ปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขได้ครับผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนมีทางออกเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่และต้องเป็นทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้นหนึ่งทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายใน1 หรือ 2ปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงได้บ้างแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแน่นอนครับมันจะต้องมีโครงการใหม่อย่างที่ผมบอกจะต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นคู่ขนาดแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยชัยนาทป่าสักเนี่ยมันมีคลองอยู่แล้ว
1: ไม่มีสัญญาณปรับขึ้นราคาค่ะก่อนมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในพิทยาเพื่อติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจกระทบต่อปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตรกรมการค้าภายในยังได้สำรองสต็อกสินค้าสำคัญหลายรายการไว้ในระดับที่สูงกว่าเดิมเช่นข้าวปริมาณสำรองปกติ 2,500,000 ตันล่าสุดได้สำรองเพิ่มขึ้นกว่า 30% ขณะที่สต็อกข้าวในตลาดโลกแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ราคากลับไม่ปรับตัวลดลงสะท้อนว่าหลายประเทศเลือกเก็บสินค้าไว้ใช้ภายในประเทศมากกว่าส่งออกเนื่องจากยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์สภาพอากาศส่วนปาล์มน้ำมันได้เพิ่มปริมาณสำรองขึ้นจากระดับปกติเช่นกันให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศพร้อมประเมินว่าสถานการณ์ราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณสำรองไว้อย่างเพียงพอ
3: ในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าหลายตัวเราก็ที่ประเทศเราผลิตบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะบริหารจัดการมีค่าอย่างมันสำปะหลังและข้าวโพดเนี่ยเราไม่พออยู่แล้วเราต้องซื้อนะครับดังนั้นตัวที่เรามีผลิตได้เกินเนี่ยเราก็ที่เรามีกลไกในการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการส่งออกตอนปาล์มน้ำมันเนี่ยที่เราจะส่งออก CPO ตรงนั้นเราก็เข้าไปดูเพราะอย่างน้อยในประเทศเราต้องมีเพียงพอ

0: เราทราบแล้วประเทศอย่างอินโดนีเซียไม่ส่งออกเขาเก็บไว้ใช้เป็น B50 ปีหน้าเขาจะประกาศ B60
1: ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิสบู่ยาสีฟันและแชมพูกรมการค้าภายในยืนยันว่ามีปริมาณเพียงพอและยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาส่วนราคาที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเป็นผลจากการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้กรอบราคาที่กำหนดไว้
2: ไทยร่วมกับอังกฤษรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเร่งยกระดับภาคการเกษตรรับมือภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมผลักดันแผงเชิงรุกสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ FCDO และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และหารือเชิงนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยในระยะยาวนางนิโคลาพอลลิตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้กล่าวปาฐกถาพิเศษย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้การสนับสนุนและร่วมมือกับไทยในการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้นำชุมชนสามารถประยุกต์ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหายกระดับจากการรับมือเมื่อเกิดภัยไปสู่การป้องกันและเตรียมความพร้อมเชิงรุกด้านนายพิรุณสายสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ครับหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเหมือนที่ผ่านมาสำหรับภาคการเกษตรถือว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหารแต่ก็มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงต้องยกระดับการปรับตัวของภาคการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
3: หลายคนเมื่ออดีตเนี่ยมองว่าเอ๊ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องภัยพิบัติที่มันจะถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นมันคงไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดด้วยแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดไหมอีก3อาทิตย์มันจะเกิดไหมและระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหัดใหญ่เป็น lesson learned อีกครั้งหนึ่งที่บาดลึกอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศครับถามว่าใครจะรู้ได้นะครับว่าฝนจะตกนะครับ335มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงแล้วตกรวมกันประมาณ630มิลลิเมตรภายใน3วันซึ่งเป็นคาบของการกลับมาหรือ return period เนี่ย300ปีถ้าเรามองเป็นความเสี่ยงหรือโอกาส probability ที่จะเกิดเนี่ยปีนึงแค่ 0.33% นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ well prepare ไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีนะฮะคุณรับมันไม่ได้หรอกแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศมันก็รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าใครจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรือมาก
2: ทั้งนี้นายพิรุณเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีกรอบและเป้าหมายในการรับมือโดยเชื่อมโยงกับกรอบแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งครอบคลุม6สาขาได้แก่การจัดการทรัพยากรน้ำการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยแผนนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกิจกรรมและตัวชี้วัดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1: ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจยุทธศาสตร์ชลประทานกับการบริหารน้ำต้นทุน100ล้านลูกบาศก์เมตรให้เพียงพอต่อทั้งพื้นที่การเกษตรและน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนเมืองติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญจาก NBT นครศรีธรรมราชค่ะ

0: รากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนีโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนีโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของ

ทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กยืนยันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23กันยายนเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพรัสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Googleโดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google ทำมาตรฐาน Data Center ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนที่จะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วย
2: มาประชุมสหประชาชาติ
3: เป็นโอกาสที่ดีและสำคัญมากเลยค่ะขอให้การประชุมสหประชาชาติในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในการประชุมบ้างคะที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างคะ
2: ก็จะชวนบริษัท Google ไปลงทุนในธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมากเลยค่ะมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการนำเสนอเรื่องนี้บ้างคะ
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบกับเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์นายกรัฐมนตรียืนยันกับคนไทยในต่างประเทศว่าสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าและการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีโอกาสได้พบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งพบกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยและนำผลประโยชน์กลับสู่ประชาชน
2: ความมั่นคงของรัฐบาลมีมากครับการร่วมมือกันการทำงานระหว่างภาครัฐภาคข้าราชการประจำภาคเอกชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้เราก็ใช้นโยบาย Fast Track นะครับการทำงานจะการขออนุญาตขออะไรต่างๆจะไม่มีความล่าช้าต่อไปนะครับนี่คือประเทศไทยในวันนี
1: ้ช่วงค่ำวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น

0: ัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลงสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีหลากหลายขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีนี่ที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมอันนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงรวม4นายครับหลังจากที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้บุกจับบ่อนในพื้นที่สน.ดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้พลตรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกุมบ่อนการพนันแหล่งใหญ่ย่านดินแดงพร้อมจับกุมผู้กระทำความผิดได้รวม53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนและผู้จัดให้เล่นการพนัน8คนพร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า1ล้านบาทเพื่อทำการสอบสวนว่าบ่อนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือไม่โดยให้พันตรวจเอกสมศักดิ์เอี่ยมอิ่มรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานร่วมด้วยกรรมการซึ่งเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1อีก4นายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในระหว่างนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1จึงมีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกพัชสิทธิ์กระเตื้องานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุระเดชานนท์รองผู้กำกับการพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ดินแดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: มาดูความคืบหน้าคดี Forex นะคะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นัดฟังคำสั่งคดีนี้ในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้

0: คลแบ่งเป็นนิติบุคคล10คนและบุคคลธรรมดา24คนนิติบุคคล10รายแล้วก็บุคคลธรรมดาแต่งชื่อดังรวมอยู่ด้วยโดยเมื่อเวลา 11:00 น.พนักงานสอบสวน DSI โซ่โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์เถื่อนจาก4โบรกเกอร์ดังมูลค่าความเสียหายกว่า 17,000 ล้านบาทให้พนักงานอัยการคดีพิเศษคดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนเข้าร้องเรียนถูกชักชวนลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการรับประกันผลกำไรและใช้รูปแบบแชร์ลูกโซ่ซึ่ง DSI ได้ขยายผลตรวจค้นเป้าหมายและจับกุมผู้เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ก่อนสรุปสำนวน102แฟ้มความยาวกว่า 40,000 แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในหลายข้อหาหนักอาทิข้อหาร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการช่อกงประชาชนข้อหาช่อกงประชาชนและข้อหาฟอกเงินทางนี้อัยการให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารได้นัดหมายฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้ด้านฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าได้ให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์และไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิบอกว่าเป็นเพียงผู้เทรดทองคำและเส้นทางการเงินก็สามารถชี้แจงได้พร้อมเตรียมยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการ
1: ก็มาตามนัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวผมเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกภาคส่วนทุกกระบวนการนะครับ
2: ด้วยความที่ยืนยันนะครับในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอเร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมกับทางพิเศษกับทางชั้นอัยการนะครับ
3: เป็นประเด็นหรือเอกสารอะไรที่เราจะทำเป็นชั้นอัยการ
2: มีหลายด้านครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มีในเชิงของเรื่องเทคโนโลยีด้วยฉะนั้นก็จะน่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายท่านเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม
4: มาดูเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายนำผ่านสินค้านะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาออกกฎหมายกลางเพื่อปลดล็อกการนำผ่านสินค้าและปรับมาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสั่งภาคเอกชนให้ประเมินผลทางเศรษฐกิจประกอบทุกครั้งที่เสนอแก้กฎหมายด้วยครับนายภกรนินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยในที่ประชุมมีความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายสำคัญที่ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนในระบบกลางโดยเฉพาะการผลักดันร่างกฎหมายกลางเรื่องการนำผ่านสินค้าฉบับเดียวเพื่อปรับนิยามการนำผ่านให้ตรงตามกฎหมายศุลกากรซึ่งจะช่วยลดความสับสนลดขั้นตอนการเปิดตู้ตรวจสินค้ารวมถึงลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งระบบรางและทางเรืออย่างเต็มรูปแบบสำหรับกฎหมายนี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและระเบียบราชการที่ล่าช้าโดยสามารถสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาคเอกชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎกระทรวงปรับเปลี่ยนมาตรฐานความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ประเภท High Cube เป็น4เมตรครึ่งสำหรับตู้ขนาด40ฟุตเพื่อให้การขนส่งสินค้าต่อเนื่องทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตู้นายภกรยังกล่าวด้วยว่าในการทำงานได้มีการตั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดในการเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่ดึงภาคเอกชนมาร่วมประเมินผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยข้อมูลจากสภาหอการค้าไทยระบุว่าการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในชุดแรกนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีโดยการปรับปรุงกฎหมายที่มีความคืบหน้าจะเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปติดตามความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐค่ะ

อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: โลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตสถานการณ์เจรจาภาษีสหรัฐนะครับกับเป้าหมายที่ไทยตั้งไว้ไม่เกิน 19% ณวันนี้สหรัฐใช้2มาตรการสำคัญกับประเทศคู่ค้าทั่วโลกนะครับเครื่องมือแรกก็คือการใช้กฎหมายการค้ามาตรา301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมใน2กรณีกรณีแรกครับก็คือกรณีที่ประเทศคู่ค้าไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับประเทศที่ผ่านเกณฑ์ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม 10% นะครับส่วนไทยไม่ผ่านเกณฑ์นี้ถูกเก็บ 12.5% กรณีที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าไทยมีกำลังการผลิตในประเทศ 60% แต่ส่งออกของมามากกว่านั้นไทยยืนยันข้อมูลไปแล้วนะครับว่ากำลังการผลิตในกลุ่มที่ถูกไต่สวนสูงถึงระดับ 75-100% กรณีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับส่วนเครื่องมือที่2ที่สหรัฐใช้ก็คือความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART นะครับเพื่อปรับสมดุลการค้ามีทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีการแก้ไขกฎระเบียบที่มองว่ากีดกันสินค้าจากสหรัฐการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมหรือว่าไปลงทุนในสหรัฐให้มากขึ้นไทยกำลังจะปิดดีล ART กับสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นดีลที่สำคัญมากเพราะถ้าปิดดีล ART ได้เชื่อว่าจะนำไปลดภาษีจากมาตรา301ได้ด้วยนะครับและเมื่อรวมทั้ง3กรณีไทยตั้งเป้าหมายจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มไม่เกิน 19% หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งส่งออกนะครับซึ่งก็จะทำให้ไทยนั้นยังคงแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐซึ่งถือเป็นตลาดอันดับ1ของไทยครับเรื่องนี้ครับคุณกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดมาตรการของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาอัตราภาษีรวมของไทยให้อยู่ในกรอบ 19% หรือไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งให้ไทยสามารถกำหนดกรอบความสัมพันธ์ทางการค้าและอัตราภาษีที่สอดคล้องกับสถานะของทุนหวังหัวหวังหัวหน้าสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยและจีนได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเตรียมจัดทำแผนกิจกรรมในปี2570ซึ่งรวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติโดยเฉพาะการป้องกันการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงสร้างกลไกเพื่อลดปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้พบหารือกับผู้แทนของบริษัทเปิดจริง Innovation Center of Humanoid Robotics ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Humanoid ชั้นนำของจีนที่ผลิตหุ่นยนต์ทำงานในโรงงานหรืองานที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะการเชื่อมโยง AI เข้ากับระบบหุ่นยนต์และการทำงานจริงเพื่อประกอบการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ครับขอสมกเดินหน้าเปลี่ยนรถเมย์จากระบบสันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับตั้งเป้าส่งมอบ 1,520 คันในปี2570พร้อมเตรียมจัดหาเพิ่มอีก800คันหวังลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงขณะที่ค่าโดยสารเริ่มต้นปรับเป็น15 บาทครับ

0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในงานครบรอบ50ปีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ว่าขอสมก.เดินหน้าเปลี่ยนระบบรถโดยสารสาธารณะจากรถที่ใช้น้ำมันและก๊าซเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV โดย EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันจะทยอยส่งมอบในปี 2570 นะครับแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันภายในสิ้นเดือนมีนาคม500คันภายในสิ้นเดือนเมษายนและอีก520คันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมก่อนจะจัดหาเพิ่มอีก800คันเพื่อรองรับการเปลี่ยนรถเมล์ทั้งระบบโดยคาดว่าจะสามารถให้บริการด้วยรถ EV ได้ครบ 100% ภายในสิ้นปี2571คุณพิพัฒน์ระบุด้วยว่าการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและค่าซ่อมบำรุงของขอสมก.ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้จากปัจจุบันประมาณ 7-8,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีนะครับส่วนค่าโดยสารขอสมก.นะครับเตรียมปรับค่าโดยสารเริ่มต้นจาก8บาทเป็น15บาทขณะที่ต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังโดยขอสมก.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับแต่ละกลุ่มครับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมและการค้าสู่ตลาดโลกนะครับตั้งเป้าเกิดการซื้อขายภายในงาน250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,500 ล้านบาทครับคุณวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้และการค้าเข้าด้วยกันตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดปลายทางเปลี่ยนภาคการเกษตรจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยตั้งเป้ามียอดซื้อขายภายในงานกว่า250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,500 ล้านบาทไฮไลท์สำคัญคือเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการของไทยได้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและเครือข่ายจากต่างประเทศโดยตรงเพื่อผลักดันไปสู่การซื้อขายและการส่งออกจริงภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมกว่า500บูธนะครับครอบคลุมเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาหารแห่งอนาคตสินค้าออร์แกนิกและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยผู้สนใจสามารถร่วมงานได้นะครับจนถึงวันที่27กันยายนที่ฮอลล์5-8 Impact เมืองทองธานีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลัง

0: ทั่วประเทศจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดแทนครุภัณฑ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถร่วมบริจาคและรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารผ่านการสแกน QR Code ระบบพร้อมเพย์หรือบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคม2569ที่ตึกอัยยิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาคณะผู้บริหารนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมวางพวง169เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตจัดกิจกรรมวันมหิดลประจำปี2569โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐปุ่นรวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมพิธีพร้อมมอบรางวัลและมอบประกาศนียบัตรโครงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วยที่อาคารสุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลโดยมีหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาค่ะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจุดแรกคณะลงพื้นที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรหลังสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองกรุงเทพมหานครจากนั้นเดินทางโดยเรือไปยังบริเวณคลองบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการแล้วเดินทางไปยังวัดปทุมวนารามอำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อติดตามพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในโอกาสนี้ลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่บ้านริมคลองเปรมประชากรตำบลบางพูดอำเภอเมืองปทุมธานีต่อจากนั้นเดินทางไปยังวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามแผนการพัฒนาและการดำเนินงานคลองเปรมประชากรจากกรมชลประทานแล้วเดินทางต่อไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในพื้นที
0: ่กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้

0: ใหม่รวม29คนโดยจัดขึ้นเพื่อกำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไปนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรวม29คนโดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นและข้าราชการเข้าร่วมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในฐานะข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานของรัฐเพื่อประโยชน์สุขของ
1: ท่านที่ได้รับการประดับอินทนูในวันนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของหน้าที่และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการข้าราชการถือเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน
0: ์ทั้งนี้การแต่งตั้งข้าราชการครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน26คนประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญสัมพันธ์มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น1คน
2: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

งบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์โค้งสุดท้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งแก่นภายในงานมีการปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมในแสวงบุญมีระบุว่าขณะนี้กกต.ขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านและผู้สมัครทั้ง4คนต่างให้ความร่วมมือหาเสียงตามกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดีขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำถึงการหาเสียงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเตือนให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อความใส่ร้ายป้ายสีซึ่งแม้จะใช้บัญชีอวตารก็สามารถสืบหาความเชื่อมโยงได้และจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนชาวขอนแก่นออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงให้มากที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่27กันยายนนี้พนาครบรอบ16ปีภายใต้แนวคิด Cultural Power หรือส่งเสริมสร้างเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและพลังเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งอาหารผ้าไทยแฟชั่นดนตรีภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมสำหรับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเดิมคือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่24กันยายน2553สิริรัตน์คอวานิชผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือ KTC ระบุในงาน KTC Fit Talk หัวข้อสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเมื่อเพทลองจิวิตี้เปลี่ยนจากการรักษาสู่การดูแลที่ออกแบบเพื่อสัตว์แต่ละตัวว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสัตว์เลี้ยงช่วง8เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะโรงพยาบาลจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้น 8% สะท้อนว่าเจ้าของให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นสอดคล้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในรูปแบบPet Longevityหรือการดูแลให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเน้นการตรวจสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อวางแผนดูแลให้เหมาะกับสัตว์แต่ละตัว

0: จุบันคนไทยยังถือสินทรัพย์ในรูปเงินฝากเป็นหลักคิดเป็น 5-23% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 45% ขณะเดียวกันทำงานอายุ30ปีถึง45ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์1ล้านถึงการลงทุนการวางแผนและข้อมูลเชิงลึกไว้ที่เดียวนอกจากนี้ TTB ร่วมมือทั้งแลกเงินออมเงินและลงทุนลดความยุ่งยากจากการต้องใช้หลายแพลตฟอร์ม
1: มาตรวจสอบข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะครับมีการของใบป.4ก่อนจะเสนอครม.ด้วยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ไปตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

กรมการปกครองงดออกใบอนุญาตปืนป.3และป.12เป็นการชั่วคราวพร้อมทบทวนพิจารณาประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเกี่ยวกับใบอนุญาตอาวุธแก้ไขกฎหมายส่วนใบป.12 ตัวก็งดออกเป็นการชั่วคราวเพื่อให้มีความเหมาะสมค่ะ2569เพื่อนำข้อก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีดังนั้นข้อมูลที่ว่ากรมกันอายุใบป.4 เรื่องนี้เป็นสวัสดีค่ะตอนนี้ความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะซึ่งภาคตะวันออกตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคต้องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยทางภาคตะวันออกย่อมความค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าเป็นพายุหรือยังต้องบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำยังไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนนะคะตัวหย่อมความกดลมนะคะที่รอบศูนย์กลางที่ชัดเจนแล้วก็มีความเร็วลมยากร้อนค่ะหากระบบจัดระเบียบและทวีกำลังแรงขึ้นจะมีการหมุนเวียนเข้าสู่ระดับพายุดิเพรสชันซึ่งมีประมาณ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อนค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางจะอยู่ที่34ถึง64นอตหรือประมาณ63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงและหากตั้งแต่65นอตหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจึงเข้าสู่ระดับไต้ฝุ่นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะมรสุมที่พาดผ่านอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นความชื้นเข้ามาเมื่อ3กลไก

0: ทำงานร่วมกันสิ่งที่ตามหลงที่จะเกิดขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงนะคะไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอด3อายุแนวฝนหนักมากกินพื้นที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมากในภาคเหนือจะเหลือที่ตากแต่ภาคกลางยังต้องจับตาที่นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังฉะเชิงเทราชลบุรีระยองถึงวันที่27กันยายนนะคะพื้นที่สีแดงจะลดลงไม่ได้หมายถึงภาคใต้ค่ะต่อเนื่องเที่ยงวันพรุ่งนี้ในโซนของภาคเหนือภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่มีทั้งฝนตกหนักหนักมากในบางพื้นที่สำหรับมีฝน 70% ของพื้นที่มีนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตร
1: ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับผู้นำจีนในองค์สหรัฐเมื่อวานนี้โดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์กับทรัมป์ในวันนี้ท่ามกลางการจับตามองจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามทำเนียบข่าวแทนเยือนจีนของทรัมป์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่คาดว่าทั้งสองจะหารือในประเด็นควันค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สงครามอิหร่านและไต้หวันอีกทั้งการเยือนสหรัฐของผู้นำจีนครั้งนี้ยังเผชิญกับแรงกดดันสูงเนื่องจากข้อตกลงกำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายน
2: อธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านกล่าวสุนทรพจน์ตอนที่ประชุมสมัชชาสหรัฐแต่ไม่ยอมรับการทูตภายใต้แรงกดดันและยืนยันว่าไม่หวั่นต่อสงครามโดยพร้อมตอบโต้หากสหรัฐกลับมาใช้กำลังและทหารแทนความชอบธรรมใช้การก่อการร้ายแทนการเมืองใช้สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบนเวทีประชุม
1: ประธานาธิบดีเวเนซุเอลากล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปโดยขณะนี้รัฐบาลเริ่มเปิดการเจรจากับถึงการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมดังกล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าได้หารือการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะของเวเนซุเอลาอย่างไรก็ตามหลายโดยหันมาให้ความสำคัญกับข้อตกลงด้าน
2: ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของนี้ช่วยให้เกาหลีเหนือมีความพร้อมเกาหลีเหนือในการยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ทั้งนี้เกาหลีเหนือได้ประกาศกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
1: รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและข้อมูลแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียได้กล่าวและบอกว่ารัฐบาลกำลังสอบสวนเรื่องนี้รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าเหตุใดระบบของรัฐ

0: ได้แสดงความกังวลไปยังนายแซมอัลต์แมนการให้รัฐบาลออสเตรเลียทราบ
1: เทคโนโลยีเจ้าของ Facebook และ Instagram ในงานประชุมประจำปี Meta ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Meta ยังเปิดตัวแว่นรุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่า
2: ให้แนวคิดหลักซีโร่ดิงซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ถ้าที่สุดเพราะความปลอดภัยได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3: สวัสดีครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับคำถามคือว่าถ้ามี data center เกิดกระทรวงพลังงานนะครับคุณพงพล
4: ผลกระทบอย่างไรกับค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยขอถามจุดยืนก่อน
5: ทราบว่าในการที่มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเข้ามา
4: ครับ
5: เราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกๆเรื่องของบทเรียน case study เห็นแหละดีมันดีเลยที่จะได้หลายฝั่งว่าเอ๊ะใครควรจะเป็นเจ้าภาพกับ DE มั้ยเพราะมันเป็นเรื่องของดิจิตอลนะการใหญ่อันนี้ที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาไม
4: ่
5: ตรงเนี้ยรัฐบาลก็ต้องเมคชัวร์ว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาผูกเป็นโตนะ EIA ไม่ทำ EIA นะครับเรื่องของความอนุญาตนะครับมลพิษมาตั้งแต่ปี63
4: ครับ
5: แต่เราก็ได้มีโอกาสที่จะถอดบทเรียนตอนนี้ไฟฟ้าไม่พอนะครับจนตอนนี้เขาปิดรับสดไม่เอาดาต้าเซ็นเตอร์แล้ว
4: มีคนพูดอย่างนี้ไม่ทราบพูดถูกหรือเปล่านะครับท่านโฆษกบอกว่าการที่วันนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษใน4คลัสเตอร์เนี่ย
5: คนทุกฝ่ายเอาข้อมูลมากัน

0: อีกอย่างหนึ่งคือนอกจากว่าพื้นที่ geological เราอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ศูนย์กลางที่แกสเทคทางฝรั่งทางชาเอาแบบพีคที่สุดเลยก็ 30,000 กว่า
1: ใช่ครับ
0: 30
2: ตัวเลขตรงนี้หรือยังครับว่ามีบริษัท
0: เกินจริงแล้วภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็มีศัพท์ในวงเต้นแฝงมานะครับไม่ได้เป็นผู้ประกอบการมาจนกระทั่งบรรจุไว้ในร่างไปประมาณเกือบ4เท่าอะครับ
2: ครับ
1: ก็เป็น
0: ที่แบบกว้างขึ้นนะครับมีคนบอกว่าเราอย่าเป็นถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่ต้องประเทศไทยที่ต้อง economic value หรือเปล่านะครับไม่ส่งผลเรื่องมลไม่เอาแล้วรับไม่ได้แล้วมีปัญหา
1: ท่านโฆษกพอเห็นตัวเลขไหมครับว่าแต่เขาอยากได้พลังงานสะอาดมันสัดส่วนสัก
0: ให้ภายใน2050เนี่ย
1: คร
0: ับ เรา data center ได้เท่าไหร่ด้วยวิธีไหนเราจะเรามีกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเป็น enhanced single buyer คือ คนที่ซื้อไฟซึ่งจริงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ของการทำตรงนี้ก่อนซึ่งก็มีคงโซลาร์เซลล์กันหมด
2: ครับ
0: วันที่หลายคนบอกว่าเข้าใจผิดนึกว่าภาพที่เรื่องของเอาไบโอดีเซลนะครับเอาพวกปาล์มมาทำในวันนี้นะครับเขามีสัดส่วน
1: เราไม่เปลี่ยนผ่านพลังงานเราช้าง
0: านของ World Bank ใหม่ครับว่าคะแนนเราต้องพุ่งไปแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีการ
2: นี้ data center เพราะว่าเรามีการบริหารจัดการอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องมาจับตาดูกันต่อไป
3: ไปกับสารคดีต่างประเทศในการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการ5นาทีถึง17นาฬิกา
4: ปปพ.จำได้เลยโลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งอาจให้อีกหลายล้านชีวิต

24กันยายนพุทธศักราช2569เจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชคุณพระอัฐมรามาธิบดินและกราบต่อจากนั้นพระราชทานของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรค์พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยประเทศทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีสมเด็จนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรม

0: 5 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนื่องในวันมหิดล24กันทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลยุงเป็นพาหะไปจนถึงการปนเปื้อนการปฏิบัติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุศล15พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถามนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยโดยทรงวอร์มไว้อาทิ Flying Change คือการมาพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยมีสัตวแพทย์ที่จะเข้าทำการแข่งขันหรือไม
0: ่เรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระวรานิมิตรพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไทยสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหาร
2: นี่รู้หรือเปล่าว่า
3: อื่นๆอีก2 แห่งนั่นคือถึงด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคสิ่งแวด

0: บ่อนอยู่ในพื้นที่นะครับและที่สำคัญรู้สึกว่าตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยจะมีสายออกไปก็คือระดมสูบน้ำออกจากคลองรวมไปถึงที่ต้องเพิ่มเข็มขัดหนังหมุดโลหะมีโซ่มีอะไรว่าผ้าเนี่ยที่ใช้เนี่ยเป็นผ้าไทย
1: แล้วก็เชื่อนะครับว่าจะมีเด็กไทยอีกหลาย
0: ดีด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของ

0: States to cap potential tariffs within 19%. In both governments.
1: With floods or droughts, called the once...
0: Mind Today News Service. The nation, or BMA, is tearing down utility on metropolitan streets. Telugaland's capital, the pulse of this historic...
1: On Ayutthaya, Iceland. To the...
0: Black Hole Sun by Soundgarden earned and perseverance, noting that her... Intelligence companies have urged greater care as AI systems become more... The potential benefits are considered too important to delay development. Diseases, including cancer, Parkinson's, because of their highly sensitive sense of smell.
2: รัฐบาลวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
3: ใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจคิดว่าคุณปกติดี
4: หาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะเป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรและความสงบอย่างยั่งยืน
2: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการ
3: มีเสียงที่มีความสุขมากดังมาจากห้องข้างๆครับผมกอดอนวิวคะแนนคือช่วงที่เปราะบางที่สุดใกล้เกินไปแล้วแต่มันเป็นพวกมันคือหมีกริซลี่รัสเซียมีพวกหมีเหล่านี้น่าทึ่งที่รักษาพยาบาลลูกหมีพาเชตนอฟสวัสดีครับคัตย่า
5: สวัสดี
3: ที่ได้พบคุณคร
5: ับ สวัสดีกอดอนยินดีที่ได้พบคุณนะคะ
3: ขอบคุณครับหมีนอนในกล่องไม้เหล่านี้ในธรรมชาติน่ารักนั่นแหละความหมายของเสียงมัน
5: เราต้องเตรียมนมให้พวกมันค่ะโอเคคุณต้องจับมันไว้นะคะ
3: บอกเลยครับ110มิลลิลิตรก็หายแต่เชื่อจริงๆ50โรงพยาบาลสัตว์ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป้าหมายแรกในช่วงที่ปกติมันจะซ่อนอยู่ในรังผมมั่นใจในป่านั้นลูกหมีจะอยู่กับแม่ของมันจนมีอายุ2ปีครึ่งพื้นที่ล้อมรั้วในป่าเพื่อจะมาดูนถ้าทุกอย่างไปได้สวย
6: ง่ายกอดอน
3: ต้องดอบเรนอเช่หรือเปล่า
7: ดอบเรเวเช
3: ่
5: ปวดแก้ว
3: นั่นเยี่ยมมาก
5: หมายถึงไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์แต่ว่าเสียหายรบกวนสัตว์ป่าดอก
3: แด่ลูกหมีทั้ง6ช่วยแด่ผู้หมี
5: มือมา
3: ครอบครัวนี้จะลองการดูแลตลอด
5: เพราะเราต้องป้อนนมมันบ่อยๆ
3: โอเคเพอร์เฟกต
5: ์เจอกันพรุ่งนี
3: ้ย้อนกลับไปลูกหมีจะเกิดระหว่างช่วงจำศีล

0: ตอนนี้เวลาตีห้าพรหมลูกหมีมีพลังเต็มเปี่ยมมากกว่านี้
1: คือว่า
0: คัตย่ากำลังนวดขาเข้าไปนะมันอาจต้องใช้ชีวิตที่ลืมฉะนั้นเพื่อการฝึกการปีนบ้านพาเชดดอบค้นพบว่าตัวเองมันใช้ที่ฝึกปีนสงสัยอยากสำรวจสิ่งรอบตัวหน้าพวกมันกลมขึ้นเราอยากให้จอรับ
1: ไม่อย่าเยอะเกิน
0: โทษที
1: ลองวางบนพื้นเถอะ

เต็มสิบไปเลยจอร่าทำได้ดีมากครับมันคือลูกหมีตัวที่เราเป็นห่วงในตอนแรกแต่ดูตอนนี้สิครับมันยืนขึ้นได้ด้วยขาหลังของมันก้นของมันยกขึ้นหน้าทิ่มลงมันชำนาญการกินจากชามแล้วพัฒนาการของจอร่านั้นช้ากว่าตัวอื่นแต่ตอนนี้มันเป็นตัวแรกที่เรียนการกินจากชามและมันเริ่มเดินได้แล้วมันยังไม่มั่นคงนักแต่พื้นนี่ก็ลื่นนิดหน่อยเพราะงั้นมันอาจไม่ใช้พื้นผิวที่จะโชว์ทักษะแต่นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราโล่งใจอย่างมากที่เห็นจอร่าเดินได้เพราะมีลูกหมีหิวอีก5ตัวให้เลี้ยงเข้าใจเรื่องการกินจากชามแต่ลูกหมีที่กำลังหย่านมก็กินเลอะเทอะอย่างที่คุณคิดนั่นแหละต้องบอกว่าน้ำนม 80% ถูกกินลงไปนะครับส่วนอีก 20% กระจายไปทั่วเลยครับโอเคพวกลูกหมีผ่านขั้นสำคัญของการฟื้นฟูแล้วจากนี้ไปพวกมันจะไม่กินจากขวดแต่มันจะกินโจ๊กวันละ3มื้อโอเคฝันดีนะพวกมันเติบโตเร็วมากจนง่ายที่จะลืมว่าพวกมันเพิ่งเกิดมาเมื่อ2เดือนก่อนนี่เองเดือนเมษายนเมษายนแล้วมวลอากาศเย็นยังทำให้อุณหภูมิต่ำกว่า010สัปดาห์ลูกหมีอายุ10สัปดาห์และฟันพวกมันเริ่มงอกมีกริซลี่มีฟัน42ซี่มากกว่าเรา10ซี่

อย่างที่ขวางหน้าในธรรมชาติลูกหมีควรออกจากรังไปหากินกับแม่ของพวกมันแล้วพาพวกมันออกไปเป็นครั้งแรกในชีวิตบ้านพาเชดอปมีพื้นที่ป่าล้อมรั้วไว้สำหรับแค่ลูกหมีมีพื้นที่ 13,000 ตารางกระท่อมจะเป็นรังแห่งใหม่เมื่อประตูเปิดออกเป็นอาณาเขตให้มันสำรวจที่สุดของการบำบัดฟื้นฟูเวลาที่ลูกหมีต้องฝึกเป็นสัตว์ป่าจากนี้ไปเราจะค่อยๆลดการสัมผัสกับลูกหมีแต่เรายังต้องจับตาดูไว้สิ่งที่เราต้องการคือถ่ายภาพพวกมันคอยดูพวกมันโดยไม่ต้องปรากฏตัวผมจึงมีกล้องสำหรับสอดแนมที่ผมจะเอาไปติดตั้งเพื่อที่ผมจะบันทึกความเคลื่อนไหวของพวกหมีจากอาจจะ20หรือ30เมตรตรงนู้นกล้องอีกตัวผมอาจจะซ่อนมันไว้ข้างๆน่าจะต่อสายเคเบิลสั้นที่สุดนี่บ้านหมีลูกหมี6ตัวที่ไม่ใช่พี่น้องกันจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันในธรรมชาติแต่เราไม่เหตุผลที่จับพวกมันมาไว้รวมกันบ้านพาชดอบค้นพบว่าเมื่อไม่มีแม่ลูกหมีจะต้องสร้างครอบครัวขึ้นมาเองเพื่ออยู่รอดเพื่อทำแบบนั้นลูกหมีตัวหนึ่งต้องกลายเป็นผู้นำมันจะต้องปรับอีกนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าตำแหน่งดีแล้วเพราะเราจะเห็นเข้าไปในกระท่อมเราน่าจะเห็นได้ทันทีว่าตัวไหนกล้าหาญกว่าถ้าลูกหมีตัวไหนก้าวเท้าแรกออกมาสู่พื้นหิมะนะครับเราจะเห็นด้วยกล้องตัวนี้ตัวไหนจะเป็นหมีที่กล้าหาญที่สุดครับเมื่อกล้องพร้อมแล้วก็ได้เวลาพาลูกหมีมายังบ้านใหม่แต่ขณะป้อนอาหารครั้งสุดท้ายก่อนย้ายบ้านเราก็พบปัญหาพาช่าลูกหมีตัวเล็กที่สุดไม่สามารถใช้ขาของมันได้มันแค่นอนแผ่ราเหมือนกับปลาดาวมันมีหนังถลอกครับตรงหัวเข่าที่ขาหลังของมันในธรรมชาติลูกหมีอย่างพาช่าจะไม่สามารถตามแม่ของมันออกจากรังได้พาเชนอปไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนเราจะพยายามรักษาแผลที่ขาด้วยครีมต้านแบคทีเรียแต่มันต้องใช้เวลากว่าจะหายครับน่ากังวลมากครับเพราะทันทีที่เราทาครีมให้มันก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วครีมก็ถูกถูออกมันอาจจะกลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำให้ยิ่งแย่ลงไปและแย่ลงสำหรับมันการเห็นสัตว์ที่พัฒนาเห็นมันบาดเจ็บจริงๆเนี่ย

ลูกหมีจะใช้เวลา1คืนจากนั้นและพวกมันจะได้เห็นโลกภายนอกเป็นครั้งแรก

7โมงเช้าวันรุ่งขึ้นผมร้อนใจที่จะเห็นพวกมันเพื่อรับรองว่ามันใกล้เคียงกับการออกจากรังในธรรมชาติมากที่สุดมันสำคัญมากที่ลูกหมีต้องไม่เห็นผมเปิดประตูยังไม่เห็นอะไรตอนนี้ผมจะซูมเข้าไปโอ้ผมเห็น3ตัวลูกหมี3ตัวพวกมันยังไม่มาใกล้ประตูพวกมันอยู่2เมตรลึกเข้าไปในกระท่อมอ่ะดูสิครับผมเห็นอะไรจากกล้องในรังโอเคแกอยู่ไหนแกอยู่ไหนโอ้เห็นแล้วตอนนี้ลูกหมีของเรากำลังได้รับโอกาสเดียวกันกับที่แม่หมีจะมอบให้เพื่อมันเปิดรังและพวกมันไม่โยนลูกออกมามันปล่อยให้เลือกเองว่าจะออกมาสำเร็จหรือไม่

ดูท่านสิชิดยามาที่ประตูแล้วอีกแค่ข้าวเดียวมันก็จะแตะโลกภายนอกเป็นครั้งแรกมันได้กลิ่นอิสรภาพออกมาเลยผ่านประตูออกไปเร็วสิเพื่อนยากออกมาเลยเชียดย่าคือน้องของจอร่ามันตัวใหญ่และเป็นอันดับสองในกลุ่มและดูเหมือนจะกล้าหาญที่สุดออกมาแล้วมันก้าวเท้าแรกลงบนหิมะหิมะเป็นบางสิ่งที่เรามองข้ามในส่วนนี้ของโลกในช่วงนี้ของปีแต่สำหรับลูกหมีนี่คือครั้งแรกที่เท้าเล็กๆของมันได้แตะหิมะเชียดย่าคือลูกหมีตัวแรกที่ก้าวออกมานอกรังมันจะเป็นจ่าฝูงหรือไม่ดูบุคลิกของมันสิเชียดย่าเริ่มเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดแล้วหมีสามารถเลียหิมะแทนการดื่มน้ำเรากำลังได้เห็นลูกหมีที่ลิ้มรสอิสรภาพเป็นครั้งแรกเห็นแล้วทำดีมากทำได้ดีมากเชียดย่าการออกจากรังอาจใช้เวลาหลายวันขณะที่ลูกหมีรวบรวมความกล้าแต่ก้าวแรกของเชียดย่าอาจช่วยกระตุ้นตัวอื่นๆ12สัปดาห์ลูกหมีอายุ12สัปดาห์แล้วพวกมันออกจากรังทุกตัวแล้วในวัยนี้แม่หมีจะนำพวกมันเข้าไปในป่าแต่พระเชษนพคนพบว่าเมื่อไม่มีแม่ลูกหมีจะติดตามตัวที่กล้าหาญที่สุดในกลุ่มนี้มีผู้นำที่เป็นไปได้สองตัวจอร่ากับน้องของมันเชียดย่าผู้นำได้แค่หนึ่งเดียวพวกมันกำลังสู้กันตรงที่ที่หิมะหนาที่สุดเชียดย่าที่มีขนคอสีขาวมักจะโดดเด่นอยู่เสมอมันคือตัวที่มั่นใจที่สุดมันท้าทายพี่น้องของมันจอร่าที่มีพัฒนาการช้ากว่าขนหนาช่วยปกป้องมันระหว่างเล่นต่อสู้แต่เขี้ยวกับกรงเล็บแหลมคมก็ยังอันตรายได้พี่น้องตัวที่ชนะก้าวออกมาเรื่องราวหักมุมจอร่ากลายเป็นผู้นำของฝูงแล้วตอนนี้มันกล้าที่จะสำรวจไกลออกไปจากรังและตัวอื่นๆจะตามมันไปตอนนี้เรามีจอร่าเป็นผู้นำและมีเชียดย่าอยู่ด้านหลังเชียดย่าเคยเป็นผู้นำในช่วงวันแรกที่ออกจากรังแต่ตอนนี้จอร่าชิงตำแหน่งมันไปเหลือเชื่อครับเมื่อคิดว่าจอร่าเคยเป็นหมีที่เดินไม่ได้แต่ตอนนี้มัน
กล้าหาญที่สุดในกลุ่มหลังจากแค่1สัปดาห์ในเขตล้อมรั้วจอร่าและตัวอื่นๆก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแล้ว

พาชากับสลาว่ายังติดความแตกต่างระหว่างพาชาสลาว่ากับลูกหมีตัวอื่นๆมันมากจริงๆครับมันเหมือนมีช่องว่างใหญ่ระหว่างพวกมันแต่ข่าวดีก็คือแผลของพาชาก็ยังไม่หายดีหรอกมันยังอยู่แต่เลือดหยุดไหลแล้วแล้วมันก็เริ่มใช้ขาหลังอีกครั้งก่อนหน้านี้มันแค่นอนแผ่เหมือนกับปลาดาวตอนนี้มันเอาขาเข้ามาใต้ลำตัวและเริ่มใช้มันผมหวังว่าในไม่กี่วันมันจะต้องดีขึ้นกว่านี้และทันทีที่มันเริ่มใช้ขาหลังแผลของมันก็จะหายดีหากพาชาดีขึ้นเรื่อยๆเราจะย้ายมันกับสลาว่าพี่ของมันไปที่อยู่ล้อมรั้วได้กลางเดือนเมษาแล้วในที่สุดหิมะก็เริ่มละลายอุณหภูมิขึ้นสูงกว่าศูนย์เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนพาชากับสลาว่าได้ไปรวมกับตัวอื่นๆในที่สุดกับสลาว่าได้กลับมาอยู่กับ4ตัวที่เหลือนั่นแหละที่ควรจะเป็นครับผมคิดว่าลูกหมีทุกตัวควรจะผ่านกระบวนการนี้การเดิน

างนี้ไปด้วยกันนะและเราไม่อยากเห็นตัวใหญ่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังและตอนนี้พวกมันทุกตัวก็เล่นด้วยกันปีนป่ายด้วยกันหรือแม้แต่เรียนรู้จากกันและกันเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมอุณหภูมิช่วงกลางวันพุ่งสูงถึงประมาณ20องศาแต่อากาศอุ่นก็พายุงมาด้วย4เดือนลูกหมีอายุ4เดือนแล้วตอนนี้พวกมันหนักประมาณ10กิโลหนัก20เท่าจากตอนเกิดเพื่อส่งเสริมการเติบโตพวกมันต้องหากินไกลขึ้นจากรังเมื่อโตขึ้นพลังงาน 89% ที่พวกมันกินจะมาจากพืชลูกหมีต้องใช้เวลาวันละ12ชั่วโมงเพื่อหาอาหารจอร่ายังคงเป็นผู้นำพาช่ายังคงตัวเล็กสุดขาของมันหายดีแล้วเพื่อให้มันยึดเกาะต้นไม้นี่คือทักษะสำคัญเพื่อให้มันรอดลูกหมีเริ่มจะเชี่ยวชาญการปีนแล้วแต่พาช่ายังขาดความมั่นใจพอขึ้นไปได้ไม่กี่เมตรมันก็หยุดและตัวแข็งทื่อพาช่าต้องปีนให้สูงกว่านี้เพราะในธรรมชาตินักล่ายังเอื้อมถึงมันได้มันปีนต่อไปอย่างระวังทดสอบไม้ทุกกิ่งว่ารับน้ำหนักมันได้ไหมมันปีนพลาดมันจะร่วงลงไป15เมตรไปสู่พื้นป่าลูกหมีตัวอื่นปีนถึงยอดต้นไม้แล้ว

กลัวพวกมันขึ้นไปเมื่อได้แรงบันดาลใจจากเพื่อนๆพาชสำหรับเบื้องหลังระบบการฟื้นฟูของพาชิตนอบแล้วพวกมันกำลังช่วยกันพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อการอยู่รอดตอนนี้พวกมันสามารถปีนต้นไม้ด้วยกันพวกมันจะมีโอกาสยิ่งใหญ่ที่จะลิ้มรสอิสรภาพหมายถึงอิสรภาพจริงๆซึ่งก็คือเมื่อประตูของที่ล้อมรั้วเปิดออกครับและนั่นคือตอนที่ความท้าทายของจริง

ึ้นในนี้พวกมันจะเรียนรู้เรื่องพื้นฐานแต่ข้างนอกนั่นมันคือป่าครับนอกรั้วออกไปพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะเป็นหมีจริงหมีจะออกจากที่ล้อมรั้วแล้วเริ่มใช้ชีวิตเหมือนหมีกริซลี่ป่านี่มันใกล้เกินไปแล้วครับพวกมันต้องเรียนรู้ที่จะหากินด้วยตัวเองเราอยากให้พวกมันออกไปแต่พาช่ายังลำบากเรื่องเพิ่มน้ำหนักและก่อนจะปล่อยออกไปลูกหมีจะมีทักษะที่จำเป็นเพื่ออยู่รอดไหมเอาจริงๆมันต้องฉีกขอนไม้เป็นชิ้นๆ

0: จนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้แกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกนี้มันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอะเนื้อบ้งมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนผิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมะรืนนี้มีงานอีเวนต
1: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆยังไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
1: มิ้งฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี at NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC 2 HD
5: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: ันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 นทาง NVT
1: วิถีคน
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NVT News ภาคดึกประจำคืนวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณกนกนวลจรัสกุลหงษ์และดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: เริ่มต้นข่าวแรกคืนนี้เกาะติดกันต่อนะคะเรื่องของสภาพอากาศค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่7เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึง27กันยายนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะโดยมีใจความว่าในช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น

0: ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรที่จะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนค่ะขณะที่นายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผอ.ส่วนพยากรณ์อากาศกลางสังกัดกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้อัปเดตถึงเรื่องของสถานการณ์ฝนผ่านทางเพจกรมของประเทศไทยที่ตกมาตั้งแต่เช้ามีบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกราว 80% ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ
1: สถานการณ์ฝนในช่วงนี้นะครับถ้าเรามาติดตามในเรื่องของแผนที่อากาศก่อนนะครับก็จะเป็นมรสุมนะครับที่ยังคงพาดผ่านอยู่ทางด้านภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่แต่เห็นได้ว่ามันมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่ทางด้านประเทศกัมพูชาซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับชายแดนไทยกับกัมพูชาแหละนะฮะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นทางด้านประเทศไทยได้ในช่วงของค่ำคืนนี้นะครับนะแต่ถ้าเรามาติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องของสภาวะฝนณปัจจุบันนะครับซ
2: ึ่
1: งเราจะเห็นได้ว่าฝนณตอนนี้นะครับทางด้านประเทศไทยเองเห็นว่าทางด้านภาคกลางเองเนี่ยก็จะมีฝนอยู่ในหลายพื้นที่เลยแล้วจะมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นอยู่นะตั้งแต่เช้าและจนถึงปัจจุบันเองก็ยังมีความต่อเนื่องของฝน
0: ส่วนคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้คาดการจะมีปริมาณฝนมากหรือว่ายาวและภาคตะวันออกขณะที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์ฝนยังไม่รุนแรงแต่ว่าฝนจะตกเรื่อยๆค่ะ
1: มีกลุ่มฝนทางสุพรรณบุรีตรงนี้มากขึ้นได้นะครับในพื้นที่ของภาคกลางในช่วงของคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่ตกเป็นระยะหรืออาจบางที่อาจจะตกยาวนานนิดนึงนะครับผม
3: ภาคกลางวันนี้คืนนี้เน้นภาคกลาง
1: ภาคอื่นในพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ว่ามันจะค่อนข้างเยอะนะฮะที่ยังเนี่ยกลุ่มเซ็นเตอร์ของเขาอยู่แถบนี้อยู่นะฮะแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นมาแถบนี้ซึ่งก็ยังทำให้ความชื้นอย่างเงี้ยยังหมุนวนกันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะที่ทำใหฝนในกรุงเทพเองก็อย่างวันนี้ตกเล็กน้อยมาบ้างแล้วในกรุงเทพมหานครกรุงเทพเองเนี่ยถ้าดูจากลักษณะของเมฆที่ปกคลุมณตอนนี้เป็นลักษณะของเมฆแผ่นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดูจากเรดาร์มันก็จะเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยอาจจะมีปานกลางบ้างนะครับมีปานกลางบ้างแต่ไม่รุนแรงไม่รุนแรงไม่รุนแรงไม่รุนแรงนะฮะไม่รุนแรงแต่ตกเรื่อย
3: วันนี้กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลไม่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ไม่รุนแรงแต่ตกเรื่อย
3: ตกเรื่อยๆนะคะ
4: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝนตกกระหน่ำทั้งคืนค่ะทำให้น้ำท่วมถนนสายหลักบางเส้นทางนั้นถนนขาดสัญจรไม่ได้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเริ่มได้รับผลกระทบก่อนภาคอื่นโดยที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็พบว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักอย่างที่อำเภอบ้านกรวดก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายจุดบริเวณถนนสายบุรีรัมย์บ้านกรวดหน้าปั๊มน้ำมันที่ตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดก็มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเป็นจำนวนมากจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติขณะที่ถนนสายตรี9ตำบลหนองไม้งามอำเภอบ้านกรวดก็ยังพบปัญหาถนนขาดและชำรุดจากสถานการณ์น้ำส่งผลให้รถไม่สามารถสัญจรได้อย่างปกติทางด้านของนายเอกวัฒน์พวงประโคนในอำเภอบ้านกรวดก็เร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งประ

0: สารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกในครั้งนี้ก็คือที่อำเภอบ้านกรวดอำเภอละหารทรายอำเภอประคำและอำเภอโนนดินแดงประชาชนในพื้นที่ต้องติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือว่ากระแสน้ำไหลผ่านด้วยค่ะ
1: ส่วนที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์จุดนี้ก็ฝนตกหนักนะคะส่งผลทำให้น้ำในเขื่อนแสนจอกล้นค่ะชาวบ้าน2ตำบลรวมกว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบค่ะโดยที่เพจ Facebook PR สุรินทร์ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการอำนวยความสะดวกเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนหลังจากมีมวลน้ำไหลลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังเมื่อเวลา 16:00 นพบว่าที่บริเวณเขื่อนแสนจอกหมู่ที่4ตำบลบักใดมีน้ำล้นเขื่อนและมวลน้ำก็ไหลลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้2ตำบลหรือว่าประชาชนประมาณ200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบค่ะแบ่งเป็นที่ตำบลตาเมียง100หลังคาเรือนโดยอยู่ระหว่างการสำรวจความการเกษตรขณะที่การคมนาคมพบว่าทางหลวงหมายเลข224ช่วงบ้านรุนที่หมู่ที่1ตำบลบักใดถึงตาเมียงมีจุดที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้1จุดแต่มีเส้นทางเลี่ยงรองรับเอาไว้แล้วค่ะทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่อำเภอพนมดงรักได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอพนมดงรักณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรักชั้น2พร้อมกับจัดชุดเคลื่อนที่เร็วบูรณาการกำลังจากฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.จังหวัดสุรินทร์นพค.54ทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านชรบ.หน่วยกู้ชีพกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะเร่งช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเร่งระบายน้ำพร้อมกับจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณหอประชุมอำเภอพนมดงรักสามารถรองรับประชาชนได้500คนค่ะโดยจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมขนย้ายสิ่งของปลอดภัยขณะที่ทุกหน่วยงานยังคง
0: เขื่อนที่อาจจะได้รับผลกระทบควรรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามวันนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าวันนี้จนถึง27กันยายนภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงตามไปด้วยจึงยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปค่ะ
1: มาดูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะตอนนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำและสูบน้ำออกจากคลองสายหลักเพื่อจะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักระหว่างช่วง 24-27 กันยายนนี้ค่ะโดยทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนงพบว่าทางกรุงเทพมหานครกำลังเร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อจะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนโดยระดับน้ำยังไม่กระทบชุมชนแต่พบเรื่องของปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะโดยปัจจุบันปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่ายังต่ำกว่าระดับวิกฤตส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงบวก1เมตร80เซนติเมตรต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำกทม.เองก็มีความสูงอยู่ที่2เมตร80เซนติเมตรค่ะซึ่งทางกทม.ได้ปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพร้อมกับระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปลมประชากรคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อที่จะรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงค่ะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24-27กันยายนนี้และอาจจะตกหนักมากในช่วงของวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ขณะเดียวกันทางกทม.ได้ขุดลอกหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงลึก4เมตรครึ่งเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิ

0: ประสิทธิภาพในการระบายน้ำเอาไว้แล้วค่ะ
1: ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นที่กังวลของหลายฝ่ายซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเร่งพร่องน้ำสูบน้ำแล้วก็ปรับการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องแต่ทางด้านของรัฐสภาค่ะวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนถึงปัญหาน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่โดยขอให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือและขอให้แก้ไขระบบการระบายน้ำรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังในเส้นทางคมนาคมด้วยโดยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้ทางด้านส.ส.ได้หารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนใหญ่ค่ะก็สะท้อนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักที่ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนด้วยโดยทางด้านของนายกรวีปิศนานันทกุลส.ส.อ่างทองนะคะพรรคภูมิใจไทยก็ได้อธิบายขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทันทีค่ะ
2: อยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาเกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ําในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ําเจ้าพระยาและริมแม่น้ําน้อยโดยเร่งด่วน
1: เช่นเดียวกันกับนายคงกฤษรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยค่ะก็หารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทาน
3: นั่นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่ทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มโทษภายใน1หรือ2ปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงได้บ้างแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแน่นอนครับมันจะต้องมีโครงการใหม่อย่างที่ผมบอกจะต้องมีคลองระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นคู่ขนานในฝั่งตะวันออกนั่นคือเขาเรียกว่าคลองชายนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยชายนาทป่าสักเนี่ยมันมีคลองอยู่แล้วแนวทางก็คือจะไปเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น
0: ส่วนเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอปลวกแดงให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลมาบยางพรและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมให้ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมในตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะรวมถึงแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอแม่ฮ่องสอนที่อำเภอขุนยวมให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะที่ตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางโดยทางปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลห้วยผาตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมค่ะ
1: พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ยังอยู่กับเราสองคนใน NBT News ภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะย้อนเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ตามเวลาประเทศไทยกันซะหน่อยนะคะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเมื่อสาวน้อยวัย16ปีหรือว่าน้องเนเน่จากจังหวัดภูเก็ตก็ไปสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จค่ะ The AGT Champion and the winner of $1 million isนี่แหละค่ะวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมและได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งกลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จพร้อมกับเงินรางวัลมูลค่า1 ล้านเหรียญสหรัฐคลิปนี้นะคะก็ถ่ายโดยคุณกันนภัทรอินใจเอื้อหรือว่าคุณกันเดอะสตาร์ที่ตามไปเชียร์ถึงขอบเวทีเลยค่ะต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องเนเน่นะคะอีกหนึ่งความน่าสนใจเลยก็คือเบื้องหลังเครื่องแต่งกายนี่แหละค่ะที่น้องเนเน่สวมใส่บนเวทีไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลึกซึ้งหัวใจสำคัญของชุดนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไทยบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบ
1: คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการขวางมุ่งมั่นและความพยายามตลอด
2: แต่บอกไม่ถูกเลยก็ยินดีสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
1: สลับมาวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นัดส่งสำนวนคดีพิเศษคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน34คนค่ะโดย34คนที่ว่านี้มีชื่อของนายฟิล์มรัฐภูมิและส.ส.ภาวุฒิจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยซึ่งอัยการนัดฟังคำสั่งคดีในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักของสื่อมวลชนหลังจากพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณาโดยมีผู้ต้องหารวม34คนแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดา24รายในจำนวนนี้มีรายชื่อของนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มดารานักแสดงรวมอยู่ด้วยโดยเมื่อเวลา 11:00 น.พนักงานสอบสวน DSI ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง34คนส่งสำนวนคดีช่อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่โบรกเกอร์

0: ซื้อขายสินทรัพย์เถื่อนจาก4โบรกเกอร์ดังมูลค่าความเสียหายกว่า 17,000 ล้านบาทให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษคดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนได้เข้าร้องเรียนว่าถูกชักชวนลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการรับประกันผลกำไรและใช้รูปแบบแชร์ลูกโซ่ซึ่ง DSI ได้ขยายผลตรวจค้นเป้าหมายและจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ก่อนที่จะสรุปสำนวน102แฟ้มความยาวกว่า 40,000 แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในหลายข้อหาหนักอย่างข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหาฟอกเงินทั้งนี้อัยการให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารได้นัดหมายฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้ขณะที่นายฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าได้ให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นโดยยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์และไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนรวมทั้งพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะขณะที่นายภาวุฒิก็บอกว่าตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำและเส้นทางทางการเงินก็สามารถชี้แจงได้พร้อมกับเตรียมยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการต่อไปค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาตามนัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวผมเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกๆภาคส่วนทุกๆกระบวนการนะครับ
2: ด้วยความที่ยืนยันนะครับว่าในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอเร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมกับทางDSIกับทางชั้นอัยการนะครับ
3: เป็นประเด็นหรือเอกสารอะไรที่เราจะทำกับอัยการ
2: มีหลายด้านครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มีในเชิงของเรื่องเทคโนโลยีด้วยฉะนั้นก็จะน่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายๆท่านเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม
4: หลังจากที่มีการทลายบ่อนพนันในพื้นที่สน.ดินแดงเมื่อวานนี้นะคะผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ก็มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงรวม4นายค่ะโดยทางด้านของพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกุมบ่อนการพนันแหล่งใหญ่ย่านดินแดงพร้อมกับจับกุมผู้กระทำความผิดได้53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนผู้จัดให้มีการเล่น8คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า1ล้านบาททั้งนี้เพื่อทำการสอบสวนว่าบ่อนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือไม่โดยให้ทางพันตำรวจเอกสมศักดิ์เอี่ยมอิ่มรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานร่วมด้วยกรรมการซึ่งเป็นตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1อีก4นายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระหว่างนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกภสิทธิ์กระเตื้องงานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสารันสุระเดชานนท์รองผู้กำกับการพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ดินแดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาสั่งประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตรัฐมนตรีและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีพร้อมกับพวกรวม4คนในคดีที่ยิงสจ.โต้งปราจีนเสียชีวิตคาบ้านพักเมื่อช่วงปลายปี2567ค่ะโดยจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยวันนี้ที่ศาลอาญาบรรยากาศก่อนฟังคำพิพากษาคดียิงนายชัยเมษสิทธิสนิทพงศ์หรือว่าสจ.โต้งปราจีนโดยมีสจ.จอยภรรยาของสจ.โต้งมาร่วมรับฟังคำพิพากษาซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานระบุว่าในวันเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมกับพวกรวม10คนเดินทางไปที่บ้านพักของนายสุนทรหรือว่าโกธรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนภรรยาลงเล่น

0: การเมืองท้องถิ่นแต่ว่าตกลงกันไม่ได้ในขณะที่สจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับได้เกิดเปลี่ยนใจเดินกลับเข้าไปในบ้านของโกธรดังนั้นเหตุยิงจึงเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ใช่การฆ่าโดยไตร่ตรองเอาไว้ก่อนเมื่อตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบเขม่าวดินปืนความเข้มข้นสูงบนมือของนายธนสรัญกรจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์จำเลยที่2และนายสุนทรจำเลยที่7เชื่อว่าจำเลยที่1และจำเลยที่2เป็นคนยิงก่อนที่นายสุนทรจะใช้ปืนลูกซองยาวยิงซ้ำอีก3นัดโดยมีนายอภิสิทธิ์จำเลยที่4ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยและมีเจตนาพร้อมสนับสนุนศาลจึงมีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายสุนทรจำเลยที่7นายธนสรัญกรจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์จำเลยที่2และนายอภิสิทธิ์จำเลยที่4ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพรบอาวุธปืนแต่ให้การเป็นประโยชน์จึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมสั่งให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนเงิน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีส่วนจำเลยที่เหลือโดนโทษลดหลั่นกันไปและยกฟ้องตามพยานหลักฐานค่ะ
1: ศาลเลยเชื่อว่าโกธรตัวหลักแล้วกันนะครับโกธรจำเลยที่7ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับถ้าดูจากคำพิพากษาน่าจะเชื่อว่าเป็นคนยิงปืนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้รับความธรรมขั้นหนึ่งนะครับซึ่งสจ.โต้งก็โดนกระทำนะครับวันนี้ศาลมีคำพิพากษาก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการอุทธรณ์ฎีกากันไหมสจ.จอยก็ได้รับความยุติธรรมนะครับการที่สูญเสียสามีไปวันนี้คำพิพากษาศาลก็เคลียร์ทุกอย่างนะครับ
2: แสดงว่าเราพอใจกับคำพิพากษาแล้วจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์ส่วนของจำเลยที่ยกฟ้องไป
1: ก็น้อมรับคำพิพากษาศาลนะครับส่วนอุทธรณ์ฎีกานี่มันมีสองฝ่ายนะครับผมในฝ่ายทนายความผู้เสียหายแล้วก็อัยการซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องด้วยนะครับเรื่องการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจะต้นต่อไปหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึง
3: ต่อกันที่การทลายเครือข่ายยาเสพติดค่ะโดยฝ่ายปกครองอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดไปรวบตัวสาววัย28ปีที่เป็นเครือข่ายของบอลอดีตนักโทษที่เพิ่งพ้นคุกออกมาได้2เดือนลอบนำเข้ายาจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้า 33,000 ขออภัยค่ะ 333,000 เม็ดที่ฝังดินอยู่ที่เล้าไก่หวังที่จะตบตาเจ้าหน้าที่นายอัครพันธ์ภูลสิริปลัดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกสิริวัฒน์สมกิจสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์และนายมนูนศักดิ์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองร่วมกันแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดอดีตนักโทษโดยสามารถยึดของกลางได้เป็นยาบ้าที่ฝังดินซุกซ่อนเอาไว้ในเล้าไก่ได้มากถึง 333,000 เม็ดโดยการจับกุมนี้สืบเนื่องมาจากว่าไปพบท่าทางพิรุธของผู้หญิงและผู้ชายที่อยู่บริเวณริมถนนบ้านประคำสำโรงตำบลตูมใหญ่ดูเหมือนว่ากำลังจะเดินหาอะไรบางอย่างด้วยท่าทางที่ลุกลี้ลุกลนจึงมีการเข้าไปสอบถาม

0: ไปดูที่ร่องรอยการฝังกลบดินใหม่2หลุมตรวจพบกล่องพลาสติกที่เคยถูกจับคดียาเสพติดแล้วหลายครั้งล่าสุดเพิ่งจะพ้นโทษออกมาได
1: ้ทำงานเร่งด่วนเพื่อจะลดผลกระทบของประชาชนค่ะนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลงพื้นที่ติดตามการย้ายท่อประปาของเทศบาลนครสมุทรสาครที่บริเวณหน้าบริษัทบิ๊กซงซูเปอร์สโตร์จำกัดถนนพระราม2กิโลเมตรที่29บวก300ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบทางหลวงบนถนนพระราม2เพื่อจะเร่งแก้ไขปัญหาการจราจรและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ใช้เส้นทางกำชับหน่วยงานและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญพร้อมมีข้อสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาเทศบาลนครสมุทรสาครจะดำเนินการหยุดจ่ายน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เวลา 22:00 นถึงวันที่2ตุลาคม2569เวลา 18:00 นเพื่อดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการย้ายท่อประปาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคเอาไว้ล่วงหน้าค่ะทางนี้เทศบาลนครสมุทรสาครได้เตรียมแผนรองรับกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายน้ำโดยจะจัดรถบรรทุกน้ำเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่และหากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอจะประสานขอรับการสนับสนุนจากการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและปิดทางคู่ขนานบริเวณหน้าบิ๊กซงถนนพระราม2ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครบริเวณกิโลเมตรที่29บวก300อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่24กันยายน2569ถึงวันที่4ตุลาคม2569เริ่มเวลา 22:00 นจนถึงเวลา 5:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานโดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักทดแทนได้ค่ะ
0: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬาค่ะ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำให้อาลัยหาวัชรนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันค่ะไปเริ่มที่การประชุมวาระพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อมนุษยชาติค่ะโดยบรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัท AI ชั้นนำทั่วโลกร่วมประชุมวาระพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความเสี่ยง AI ต่อมนุษยชาติในที่ประชุมนายดาริโออโมเดอีประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอนโทรปิกกล่าวว่าหากบริหารจัดการไม่ดี AI อาจจะกลายเป็นความเสี่ยงต่อมนุษยชาติพร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศต่างๆวางความแตกต่างเอาไว้เบื้องหลังเพราะไม่มีผู้นำบริษัทหรือว่าประเทศใดสามารถจัดการความเสี่ยงนี้ได้เพียงลำพังค่ะ
1: ขณะที่ทางด้านของนายเคียวมองเดอลองผู้ร่วมก่อตั้ง Hugging Face ได้กล่าวว่า AI สามารถใช้ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ได้หลังบริษัทเคยถูก AI เอเจนต์ของ OpenAI โจมตีโดยระบุว่า Hugging

0: กว่านั้นคือการป้องกันตัวเองด้วย AI ส่วนทางด้านของนายแซมอัลแมนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท OpenAI ได้กล่าวว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศและการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับ AI ไม่ควรอยู่ในมือบริษัทเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งค่ะส่วนทางด้านผู้นำสหรัฐก็ให้การต้อนรับผู้นำจีนในโอกาสที่เดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนางเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งไปให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและนางเผิงลี่หยวนภริยาด้วยตัวเองที่ฐานทัพอากาศแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์ในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยผู้นำทั้งสองมีกำหนดจะร่วมประชุมสุดยอดกันในวันนี้แต่ประเด็นการหารือยังไม่มีการเปิดเผยแต่คาดว่าจะเป็นเรื่องภาษีการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สงครามอิหร่านและไต้หวันศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าถึงทำเนียบขาวให้แก่ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าว CNN, MS Now และ Politico ทันทีโดยผู้พิพากษาชี้ว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อเท็จจริงรองรับว่าการเพิกถอนบัตรผ่านจะช่วยปกป้องความมั่นคงได้ตามข้ออ้างของรัฐบาลที่ว่าการเพิกถอนสิทธิเข้าถึงทำเนียบขาวมีเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติประธานาธิบดีมาซูดเบเซสเขียนผู้นำอิหร่านกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าอิหร่านพร้อมเจรจากับสหรัฐแต่ไม่ยอมรับการทูตภายใต้แรงกดดันและยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติและอิหร่านจะไม่ยอมละทิ้งโครงการนิวเคลียร์เพราะถูกกดดันด้วยปฏิบัติการทางทหารหรือมาตรการคว่ำบาตรประธานาธิบดีเบเซสเขียนกล่าวย้ำได้ว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมก้มหัวหรือยอมสยบและไม่หวั่นต่อสงครามโดยพร้อมตอบโต้หากสหรัฐกลับมาใช้กำลังนางเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลากล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าเวเนซุเอลาจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนโดยขณะนี้รัฐบาลเริ่มเปิดการเจรจากับกลุ่มฝ่ายค้านแล้วและจะรับประกันการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทางการเมืองเกาหลีเหนือทำการทดสอบระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถีขนาด240มิลลิเมตรซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่โดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานระบุว่าการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของจรวดซึ่งการพัฒนาจรวดรุ่นนี้ช่วยให้เกาหลีเหนือมีความพร้อมด้านกำลังรบมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตามแนวชายแดนทางตอนใต้ที่ติดกับเกาหลีใต้รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยว่า AI Agent ที่พัฒนาโดยบริษัท OpenAI เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานรัฐบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าจากหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่พบว่าระบบเครือข่ายของรัฐบาลถูกเจาะในวงกว้างแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้เพราะวิจัยบริษัท OpenAI ที่ใช้เวลานานกว่าจะรายงานเหตุการณ์ให้รัฐบาลออสเตรเลียทราบทั้งนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนแต่รัฐบาลออสเตรเลียกลับเพิ่งได้รับแจ้งเมื่อวันที่10กันยายนMeta บริษัทเทคโนโลยีเจ้าของ Facebook และ Instagram เปิดตัวอุปกรณ์สวมใส่รุ่นใหม่หลายรายการรวมทั้ง Ray-Ban Meta Audio แว่นอัจฉริยะที่ไม่มีระบบกล้องและเน้นการใช้งานด้านเสียงและแว่น Meta Ray-Ban รุ่นใหม่ที่ยังคงมีกล้องสำหรับถ่ายภาพและวิดีโอนอกจากนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมตายังเปิดตัวแว่นเมตา VR Glass รุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าด้วยการย้ายแบตเตอรี่และหน่วยความจำไปไว้ในอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อด้วยสายทำให้ตัวแว่นมีน้ำหนักใกล้เคียงสำหรับไพ
0: ่ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณโอนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
2: ผลวิ่ง100เมตรผลงานของนักกีฬาไทยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมส์
0: เชิญเลยค่ะ
2: สวัสดีครับชื่อติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่ภูริพลบุญสอนนะครับทำสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรในกีฬาเอเชียนเกมส์ครับการกรีธานะครับในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 ที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คแอธเลติกสเตเดียมเป็นการแข่งขันวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกนะครับโดยในประเภทหญิงจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าสนใจอันดับที่1ในฮิตที่2ด้วยสถิติ 11.45 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองซึ่งทำไว้ก่อนหน้านี้ 11.49 วินาทีนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนสุกันดาเพชรรักษาวิ่งเข้าสนใจอันดับ3ของฮิตที่1สถิติ 11.54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกันครับทางด้านวิ่ง100เมตรชายมีนักวิ่งแข่งขัน38คนโดยในรอบแรกเจ้าบิวพุทธพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีลงวิ่งในฮิตที่1สถิติดีที่สุดของปีนี้ของพุทธพลนั้นเป็นคนเดียวที่วิ่งต่ำกว่า10วินาทีก็คือ 9.99 วินาทีในการแข่งกรีฑาที่เช็กเกียนะครับเมื่อต้นเดือนสิงหาคมส่วนสถิติดีที่สุดของเจ้าบิวก็คือ 9.94 วินาทีซึ่งผลในรอบแรกปรากฏว่าพุทธพลทำเวลาได้ 9.95 วินาทีวิ่งเข้าที่1แบบสบายๆครับพร้อมทำลายสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ด้วยนะครับส่งผลให้ภูริพลผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 17:33 ตามเวลาประเทศไทยครับธีรพงศ์ศิลาชัยก็คว้าเหรียญทองแดงในกีฬายกน้ำหนักครับการแข่งขันยกน้ำหนักที่ฟุกิอาเกะฮอลเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับในรุ่น60กิโลกรัมชายไทยส่งเจ้าฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสลงชิงชัยครับโดยในท่าสแนชธีรพงศ์นั้นยกพลาดใน2ครั้งแรกครับก่อนที่ครั้งที่3แก้ตัวได้สำเร็จยกผ่านที่126กิโลกรัมจากนั้นท่าคีรันเจิร์กธีรพงศ์ยกผ่านที่173กิโลกรัมน้ำหนักรวม299กิโลกรัมได้เหรียญทองแดงครับเหรียญทองเป็นของหยางจากจีนครับยกได้304กิโลกรัมทำลายสถิติเอเชียนเกมส์เหรียญเงินเป็นของปันอุงชอนจากเกาหลีเหนือครับสถิติ301กิโลกรัมธีรพงศ์ศิลาชัยยอมรับสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเพราะมีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะครับแต่พอใจผลงานที่ได้เหรียญทองแดงในครั้งนี้ครับส่วนการแข่งเรือกันเชียงนะครับในประเภทพายคู่หญิงรุ่นไลท์เวทปริษาแชมพุทธานะครับฝีพายสาวไทยได้อันดับที่3เวลา 7:40.61 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงและเป็นเหรียญรางวัลแรกของทีมเรือพายไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยครับทางด้านจันจามสุวรรณเพ็งก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นครับมวยสากลสมัครเล่นที่นิชโอยินเมเซียมในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายจันจามสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสในมุมน้ำเงินครับขึ้นสังเวียนพบกับห่วงงอกใหม่จากเวียดนามการชกทั้ง3ยกนักมวยหญิงไทยเดินหน้าเข้าใส่ออกหมัดชุดจะแจ้งมากกว่านะครับโชว์ความแม่นยำในการออกหมัดและได้นับในช่วงปลายยก3ด้วยก่อนที่จันจามจะเป็นฝ่ายชนะคะแนน5-0เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปครับส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบแรกจุธามาศรักษัตเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ครั้งที่แล้วที่นครหางโจวดวลกำปั้นกับเฟรูซาคาสโควาจากอุซเบกิสถานครับปรากฏว่าจุธามาศพ่ายความสดนักชกอุซเบกิสถานที่อายุน้อยกว่าถึง10ปีดักต่อได้อย่างแม่นยำครับครบ3ยกจุธามาศแพ้0-5เสียงตกรอบแรกไปครับธนาสปาร์ตากรอทีมชุดหญิงรอบรองชนะเลิศทีมไทยในชุดแดงเจอกับญี่ปุ่นผลเป็นไปตามคาดครับสาวไทยหัวชนะ2-0ทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ทีม B ชนะ2-0เซตเช่นกัน15-4และ15-9ครับทีมไทยก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 ตามเวลาประเทศไทยส่วนทีมชายไทยชนะญี่ปุ่น2-0ทีมผ่านเข้าไปชิงกับมาเลเซียในวันพรุ่งนี้เช่นกันเวลา 12:00 ตามเวลาประเทศไทยครับส่วนติดตามเรื่องราวของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสดาวรุ่งทีมชาติไทยวัย16ปีที่โชว์ฟอร์มแจ้งเกิดในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็คือน้องนอร์ตันทิตพัฒน์ปรีชายานติดตามได้จากรายงานครับ
3: กีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เกิดปรากฏการณ์ปิงปองฟีเวอร์เมื่อเจ้านอร์ตันทิตพัฒน์ปรีชายานนักตบลูกเลี้ยงหนุ่มวัย16ปีทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอดีตมือหนึ่งของโลกชาวจีนสร้างกระแสให้ปิงปองในบ้านเรากลับมาคึกคักอีกครั้งครับ สปอตไลท์กีฬาเอเชียนเกมในโตโยต้าสกายฮอลล์สาดส่องมายังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโดยทันทีหลังจากที่เจ้านอตันทิตพัฒน์ปรีชายานดาวรุ่งวัย16ปีสามารถเอาชนะหลินซื่อตงมือ8ของโลกและเป็นอดีตมือ1ของโลกจากจีนเก็บ1แต้มสำคัญให้กับทีมชายของไทยก่อนจะพ่ายแพ้ต่อจีนไป1ต่อ3คู่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายชัยชนะของนอตันทิตพัฒน์เหนือหลินซื่อตงซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญและเป็นไอดอลของเจ้าตัวนั้นเกิดมาจากสไตล์การเล่นแบบไม่กลัวใครตบมาตบกลับโยกมาโยกคืนเดินเกมบุกแหลกกล้าได้กล้าเสียหวังแค่ทำผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดเมื่อเจอกับนักกีฬาชั้นนำของโลก
4: ครับก็ชื่อนอตันทิตพัฒน์วิทยาครับแล้วก็เรียนอยู่โฮมสคูลครับแล้วก็อยู่สังกัดไทยลุ่งก็เคยได้แชมป์โลกคู่ผสมครับที่โรมาเนียครับแล้วก็เคยได้รองแชมป์เอเชียครับรุ่นคู่ผสมเหมือนกันครับก็ในการเรียนผมก็มีทิวเตอร์มาสอนที่บ้านครับส่วนเวลาเรียนอาทิตย์หนึ่งก็จะเรียนประมาณ3วันครับแล้วที่เหลือก็ซ้อมทั้งอาทิตย์เลยครับครับก็โค้ชก็จะช่วยปรับเรื่องเทคนิคแล้วก็สิ่งที่พลาดครับส่วนพ่อแม่ก็จะคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดครับก็วางเป้าหมายไว้ว่าเจอประสบการณ์ใหม่ๆครับเจอคนเก่งๆหรือว่าไอดอลเราหลายๆคนนะครับแล้วก็พอได้เจอก็รู้สึกว่าขอสู้ได้ครับครับก็อยากไปโอลิมปิกครับแล้วก็ได้เหรียญกลับมาครับเป้าหมายสูงสุด
3: สำหรับเจ้านอตันทิตพัฒน์ปิชายานถูกจับตามองจากสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กด้วยฝีมือที่โดดเด่นกว่านักตบรุ่นเดียวกันประกอบกับพ่อแม่เป็นหัวสมัยใหม่สนับสนุนเต็มที่ในช่วงประถมให้เรียนแบบโฮมสคูลเพื่อให้ได้เล่นกีฬาแบบเต็มที่โดยมีโค้ชสานนท์วงแก้วคอยช่วยดูแล
5: ก็ถ้าช่วงหลังนี้ก็น้องมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับน้องไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าสอนยากหรืออะไรแบบนี้ครับก็อยู่ในระเบียบวินัยดีค่อนข้างทำงานง่ายครับทำงานร่วมกันได้ราบรื่นมากครับตอนนี้ครับผมก็รู้สึกดีครับที่เราช่วยปลุกกระแสวงการปิงปองให้คนมาสนใจมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยเล่นก็อยากจะมาลองเล่นจากคนที่เคยเล่นอยู่แล้วก็อยากจะเก่งพัฒนาขึ้นแบบนอตันเป็นไอดอลครับช่วยให้กระแสปิงปองฟีเวอร์ก็ดีใจและภูมิใจแทนตัวน้องด้วยครับ
3: ผลงานในเอเชียนเกมหนนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเจ้านอตันทิตพัฒน์ปิชายานเจ๋งขนาดไหนทำให้จีนญี่ปุ่นเกาหลีชาติมหาอำนาจเริ่มมาจับตามองเก็บข้อมูลเด็กคนนี้จากประเทศไทยอย่างไรก็ตามเจ้านอตันทิตพัฒน์ปิชายานเป็นนักกีฬาที่กล้าฝันกล้าสู้เจอใครก็สู้หมดไม่สนเรื่องอันดับโลกรู้แค่ว่าขอให้ได้เจอขอให้ได้ตีด้วยเชื่อว่าสามารถเอาชนะใครก็ได้ในโลกนี้ถ้าเจ้าตัวมุ่งมั่นแบบนี้อยากให้จับตาเด็กหนุ่มคนนี้จากประเทศไทยกันต่อในประเภทเดียวอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้อีกทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ทางด้านจีนชนะญี่ปุ่น3ต่อ0คู่คว้าเหรียญทองแบดมินตันทีมหญิงครับการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศระหว่างจีนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับปรากฏว่านักตบลูกขนไก่จีนฟอร์มแรงกวาดชัยชนะ3ต่อ0คู่หวังจือยี่มือ2ของโลกชนะอากาเนะยามากุจิมือ3ของโลก2ต่อ1เกมในประเภทเดี่ยวนะครับจากนั้นประเภทคู่หลิงเฉิงชูและถันหนิงชนะยูกิฟุกุชิมะกับมายุมัตสึโมโตะ2ต่อ0เกมและปิดท้ายด้วยเดี่ยวมือ2ครับเฉินยูเฟยมือ4ของโลกปราบโทโมกะมิยาซากิ2ต่อ0เกมแบดมินตันทีมหญิงจีนคว้าชัย3ต่อ0คู่ได้ครองแชมป์เอเชียนเกมส์สมัยที่11และเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีครั้งสุดท้ายที่ได้เหรียญทองต้องย้อนไปในปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ส่วนทีมชายเหรียญทองเป็นของอินโดนีเซียครับสรุปเหรียญทองครับจีนนำห่างที่ล่าสุดได้ไปแล้ว80เหรียญทองครับตามด้วยญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทอง4คาซัคสถาน8เหรียญทองอันดับ5อิหร่าน6เหรียญทองส่วนไทยตอนนี้อยู่อันดับ7ครับ5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงครับต่อที่กีฬาในบ้านเรานะครับการท่าเรือคว้าแชมป์ฟุตซอลลีกหญิงสมัยที่3ครับการแข่งขันวิงThe Championship Women's Futsal 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการครับโดยการท่าเรือไอมาเน่มสว3ชุกโชว์ผลงานยอดเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์คว้าชัยชนะได้ทุกแมตช์ปิดท้ายด้วยการเฉือนเกษมบัณฑิต4ต่อ3ในนัดสุดท้ายพร้อมกับผงาดคว้าแชมป์และเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่3ด้วยครับส่วนรางวัลส่วนบุคคลนั้นอริยาแซ่เติ๋นนักเตะทีมชาติไทยจาก การท่าเรือไอมาเน่มศว3ชุกกวาดไป2รางวัลทั้งผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP และดาวซอนโบหลังจากยิงไปทั้งหมด20ประตูขณะที่รางวัลผู้สับประตูยอดเยี่ยมเป็นของอาทิตย์ธนาธรบัวสองสีจากการท่าเรือไอมาเน่มศว3ชุกเช่นเดียวกันครับนักชกทหารกองทัพอากาศและกองทัพบกผ่านเข้ารอบตัดเชือกแล้วก็การันตีเหรียญทองแดงในมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยครับการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์ประเทศไทยณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเวทีพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีและหน้าใหม่พัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคตมวยชายเป็นรอบ8คนสุดท้ายไฮไลท์อยู่ที่รุ่น49กิโลกรัมชายณัฐพงษ์ท้วมเจริญจากกองทัพอากาศมุมแดงพบกับวีรพัฒน์นอกสั่นจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเปิดฉากยกแรกดวลกันดุเดือดจังหวะครุกวงในและหัวชนกันทำให้ณัฐพงษ์นักชกทีมชาติเจ้าของเหรียญทอง SEA Games ในปี2023มีแผลแตกที่หางคิ้วขวาครับแต่กัดฟันสู้ครบ3ยกเฉือนชนะคะแนน3ต่อ2เสียงผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงโดยจะไปพบกับพงศกรไพรจน์วิรุณจากราชนาวีครับส่วนรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมชายณัฐพงษ์จันแก้วนักชกกองทัพบกมุมแดงดวลกับศิรพัฒน์ชิมงามจากมหาสารคามทีม A ณัฐพงษ์อดีตนักชกทีมชาติและมวยอาชีพยกหาจังหวะหลบและออกอาวุธเข้าเป้าแม่นยำครบ3ยกคู่แข่งศิรพัฒน์โดยกรรมการจับนับ8ถึง3ครั้งก่อนสั่งยุติการชกให้ณัฐพงษ์จันแก้วชนะ IC ผ่านเข้ารอบตัดเชือกการันตีเหรียญทองแดงไปเจอกับปริญญาคำล้อมจากตำรวจนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับมวยชายเป็นรอบรองชนะเลิศส่วนมวยหญิงชิงชนะเลิศหาแชมป์ประเทศไทยก็จะเริ่มเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้นะครับ
0: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพโรงงานอัจฉริยะขนาดใหญ่ในเมืองหลิวโจวเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงของจีนที่สามารถผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้ถึง 1,000 ตัวต่อปีหรือว่าส่งออกหุ่นยนต์1ตัวในทุก10นาทีค่ะลากันไปด้วยภาพนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราทั้ง3คนรวมถึงทีมข่าวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่7
1: แล้วเจ้าคิดว่าทำไมใครๆก็ชอบข้าและเชื่อข้าล่ะ
2: เพราะพี่ราบสาวพูดแต่สิ่งดีๆและไม่เคยใช้คำพูดทำร้ายใครเลย
1: ดีมากถ้างั้นข้ามีความจริงที่พิเศษสุดๆอย่างหนึ่งจะบอกให้เจ้าฟังข้ากำลังหาผู้สืบทอดการเป็นพี่ราบสาวอยู่เจ้าสนใจจะเป็นผู้สืบทอดให้ข้าไหม
2: แน่นอนข้าอยากเป็นข้าอยากเป็น
1: ถ้าอย่างนั้นข้าจะมอบบททดสอบให้เจ้าถ้าเจ้าทำได้ข้าจะมอบหน้ากากนี้ให้เจ้าได้เป็นพิราบสาวในตำนานคนต่อไป
2: ข้าพร้อมทำบททดสอบทุกอย่างเลยพิราบสาวบอกข้ามาเถอะ
1: ไม่ว่าต่อจากนี้เจ้าจะถูกว่าร้ายอะไรอีกอย่าให้ความโกรธครอบงำใจเจ้าอย่าให้วาจาร้ายๆทำลายตัวเองและผู้อื่นไตร่ตรองหาความจริงก่อนพูดอะไรออกไปไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเจ้าทำได้ไหมส้มซ่า
2: ข้าจะทำให้ได้เจ้าค่ะ
1: ดีมากงั้นข้าก็จากไปอย่างหมดห่วงได้แล้ว
2: เดี๋ยวเจ้าค่ะพี่ราบสาวจะไม่กลับมาอีกแล้วหรอคะนี่โปรดอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเถอะเจ้าค่ะ
1: ข้าไม่เคยจากไปไหนข้าอยู่ที่นี่สอนสิ่งดีๆให้พวกเจ้าอยู่เสมอถ้าพวกเจ้าจะสังเกตแล้วก็นะ
3: ข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าจะทำให้ความจริงมันตายไปจากโลก
4: แถวนี้ทำไมอ่ะ
5: นั่นสิข้าไม่ชอบแถวนี้เลยมันลึกลับวังเวงชอบกล
6: วังเวงวังเวงแบบนี้ละดีหมอจะเล่นซ่อนหา
4: ซ่อนหาแถวนี้เนี่ยนะไม่เอาอ่ะหลงทางออกมาไม่ได้แน่เลย
5: จริงด้วยแล้วคุณครูก็เคยสั่งไว้ว่าห้ามมาเล่นแถวนี้ด้วยโอ้ยจะเล่นไม่เล่นถ้าไม่เล่นจะฟ้องคุณครูเรื่องที่พวกเจ้าเคยรวมหัวกับส้มซ่าทำชมรมยกเมฆนะ
4: อย่านะ
5: เล่นก็ได
4: ้เล่นก็ได้
5: นี่งั้นพวกเจ้าไปหาที่ซ่อนเดี๋ยวข้านับ1ถึง10แล้วจะไปหาเองเริ่ม1
4: หาที่ซ่อน
5: 5ไปซ่อนในสวนเห็ดทางนู้นดีกว่า
4: แต่สวนเห็ดนั่นคุณครูก็สั่งห้ามเข้านะ
5: ไม่เป็นไรหรอกนะเข้าไปหลบแป๊บเดียวเองพวกเราไม่เจอไปเร็วครับไปงั้น
0: วันต่อมา
7: วันนี้เราที่ชอบเลย
2: ฮะคุณครูพินฟ้าน่ะหรอเป็นคนพาพี่ราบสาวมาร้องเพลงที่โรงเรียนเมื่อวันก่อน
7: ก็ใช่นะสิถ้าคุณครูไม่ช่วยป่านนี้ทุกคนก็ยังไม่หยุดพูดคำหยาบกันหรอก
2: เป็นเพราะข้าแท้ๆเลยที่ทำให้ทุกคนพูดจาไม่ดีใส่กัน
8: เรื่องก็ผ่านไปแล้วนะมาสร้างตำนานใหม่เป็นไอดอลที่ชวนทุกคนพูดดีกันดีกว่าข้าเชื่อว่าเจ้าทำได
2: ้ขอบคุณมากนะเจ้าปันคนอะไรหล่อฉลาดแล้วยังจิตใจดีอีกเพราะคำพูดมีไว้สร้างสรรค์มิใช่ทำลายข้าจะก่อตั้งชมรมใหม่ชมรมพิราบจิ๋วสร้างสรรค์สื่อสาระดีมีคุณธรรมใครอยากอยู่ชมรมข้ายกมือขึ้น
9: ใครอยาก
2: ค่ะเย้ดีใจจังเลยมีสมาชิกแล้ว
7: งานแรกของชมรมข้ามีความคิดดีๆแล้วล่ะสนใจไหม
2: จะทำอะไรหรอ
0: วันต่อมา
7: สนุกจังเลย
5: นั่นสินั่นสิมีช่องดอกไม้ด้วยล่ะ
10: ดอก
5: วีวี่กับวันราตรีเสมอภาคนี่คืออะไรหรอ
9: ดอกวีวี่เป็นต้นไม้หายากที่จะออกดอกบานสะพรั่งปีละ2ครั้งเท่านั้นในวันราตรีเสมอภาคซึ่งเป็นวันที่เกิดปรากฏการแสงจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรพอดีส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพรุ่งนี้พวกเราก็จะได้เห็นกันแล้ว
10: โหยสุดยอดไปเลย
11: ว้าว
5: อยากเห็นจังเลยดอกวีวี่ของสวยน่าดู
9: สวยมากเลยล่ะแค่เคยเห็นแต่ใครที่แพ้เกสรดอกไม้อาจจะจามไม่หยุดก็ได้นะ
5: ใช่ใช่ส้มจุกส้มจี๊ดพวกเจ้าเป็นหวัดหรือเปล่าเนี่ย
11: นั่นสิ
5: เปล่าไม่ได้เป็นหวัดนะ
11: ใช่ใช
7: ่เอ๊ะใหญ่แล้วอ
9: าการจามเสียงดังผิดปกติแบบนี้มันแพ้เห็ดตะวันสะเทือนเลยอย่าบอกนะว่าพวกเจ้า
5: เปล่าเปล่านะข้าไม่ได้ยุ่งกับเห็ดอะไรเลยข้าว่าเขาคงแพ้เกสรดอกไม้นะ
12: ใช่ๆๆแพ้เกสรดอกไม้แน่ๆ
5: แบบเนี้ยก็ไปชมดอกวีวี่ในวันราตรีเสมอภาคไม่ได้นะเซเสียใจด้วยนะช้าพวกเจ้าก็จะติดใจการโกหกจนเลิกไม่ได้ถ้าได้ลองโกหกครั้งหนึ่งแล้วต้องมีครั้งต่อๆไปไม่จบไม่สิ้น
7: มา
2: โอ๊ยข้าตื่นเต้นจังเลยงานแรกของชมรมเลยนะคุณครูพินฟ้าต้องประหลาดใจแน่
7: อยากให้ดอกวีวี่บานไวๆแล้วนะต้องรอเที่ยงตรงเลยสินะถึงจะบานนะ
2: ใกล้เวลาแล้วพาทุกคนเข้างานกันเถอะ
13: พวกผู้หญิงนี่ตื่นเต้นกันง่ายจังเลยแฮะแค่ดอกไม้บานไม่เห็นแปลกตรงไหนเลย
8: เฮ้ยศิลาเจ้านี่ช่างไม่มีความสุนทรีเอาซะเลย
5: ก็อยากมาดูดอกวีวี่บานนะ
12: ขอพวกเราเข้างานด้วยนะ
2: ก็ได้ก็ได้เข้ามาสิ
7: ว้าวสุดยอดเลยสวยมากๆเลย
14: กำลังจะบานแล้วงานชมดอกไม้จะผ่านไปด้วยดีหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
15: คำทำคำไทย
16: เจ้าปันข้ารู้สึกเหมือนตัวเองมีสองด้านกำลังตีกันอยู
8: ่หมายถึงความดีความชั่วในจิตใจน่ะเหรอ
16: ใช่เลยเจ้าปันทำไมถึงเป็นแบบนี้กันนะ
8: จิตของเราเก็บไว้ทั้งความดีความชั่วนั่นแหละทำดีจิตก็เก็บความดีทำชั่วจิตก็เก็บความชั่วอย่างเวลาเจ้าแบ่งขนมให้ข้าถึงความดีนั้นจะจบไปแล้วแต่มันก็ยังถูกเก็บไว้ในจิตของเจ้าเรียกว่าบารมี
16: เอ๊ะบารมีแปลว่าอะไรหรอ
8: บารมีความหมายหนึ่งแปลว่าเต็มบริบูรณ์อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเก็บดีคือความดีที่ทำไว้นั้นยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกแต่ถ้าความชั่วที่ถูกเก็บไว้ในจิตส่วนลึกเรียกว่าอาสวะ
16: โหเจ้าปันสุดยอดรู้ทุกเรื่องจริง
15: ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
8: ในตอนต่อไปอยู่ๆทุกคนก็เกิดอาการจามสนั่นจนดอกวีวี่ร่วงหมดต้นใครเอาเชื้อโรคมาแพร่กันเนี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: 9วจีกรรมตอนที่8
1: โอ้โห
2: สวยจังเลย
3: สวยจังเลย
4: สวยมาก
2: สวยมากเลย
5: ได้เวลาแล้วไปตามคุณครูพินฟ้ามาเร็วเข้า
6: ได้ได
7: ้ฮัจจี้เว้ยดอกวีวีร่วงหมดเลย
8: ไปกันส้มซา
6: ค่ะ
9: ฮะเว้ยไม่จริงทำไมเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ย
8: อาการจามแบบนี้อย่าบอกนะว่า
10: อย่าพูดความจริงเด็ดขาดถ้าไม่อยากเดือดร้อนไม่งั้นพวกเจ้าถูกลงโทษแน่
11: เรานะข้าไม่ได้เข้าไปนะ
10: ใช่ใช่ใช่ใช่บอกแล้วไงแค่แพ้เกสรดอกไม้เฉย
12: ๆ นั่นเจ้าปีศาจนี่นะ
13: นึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นฝีมือพวกปีศาจ
8: แต่นี่เป็นอาการของพิษจากเห็ดตะวันสะเทือนแน่นอนเพราะจะเกิดการจามต่อเมื่อถูกแสงแดดตอนเที่ยงวันเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงอาการ
6: มีคนโกหกอยู่ในที่นี้ข้าจะตามหาความจริงเองเจ้าค่ะกันเจ้าใช้เจ้าบินบินลาดตระเวนทั่วโรงเรียนทุกวันใช่ไหม
4: ใช่แล้ว
6: ดูภาพย้อนหลังให้หน่อยสิว่ามีใครแอบเข้าไปในสวนเห็ดต้องห้ามบ้าง
4: ได
13: ้ว่าอาการจะหายสนิทใน3วันฮัทเชย
6: เอาล่ะข้ารู้แล้วว่าใครปิดบังความจริงจนทำให้เพื่อนต้องเดือดร้อนติดเชื้อโรคจามสนั่นจากเห็ดตะวันสะเทือนข้าจะให้โอกาสในการสารภาพความจริง
10: เอาไงดีบอกความจริงไปดีไหม
11: นั่นสิบอกดีไหมบอกดีไหม
10: อย่าบอกความจริงเด็ดขาดนะอยากถูกคนรังเกียจดูหรือไงโกหกแล้วก็ต้องโกหกต่อไป
11: เพื่อตัวเจ้าเองนะเข้าใจไหม
6: ข้าเองก็เคยโกหกมาก่อนข้ารู้ดีว่ามันทำลายความน่าเชื่อถือในตัวเองมากแค่ไหนข้าไม่อยากให้มีใครผิดพลาดเหมือนข้าอีกพูดความจริงเถอะเพื่อนๆทุกคนพร้อมให้อภัยจริงไหม
7: ใช่
6: ข้าจะนับ1ถึง3นะ1 2 3
11: พวกเราสารภาพแล้ว
10: สองวันก่อนพวกเราเล่นซ่อนหากันที่ด้านหลังโรงเรียนตอนแรกคิดว่าจะเข้าไปซ่อนในสวนหิน
11: แต่กลัวตะนอยเดาถูกเลยแอบเข้าไปในสวนเห็ดแทน
10: ซ่อนตรงไหนดี
11: ไปซ่อนทางนู้นไหมเข้าไปลึกๆแต่น้อยจะได้หาไม่เจอ
10: เอาสิไปไปไปไปไปพอเข้าไปแล้วก็ทนกับกลิ่นเหม็นๆแสบจมูกโดยไม่รู้มาก่อนว่ากลิ่นของเห็ดนี้จะมีพิษ
11: เย้ยจะย้อยจะด้วยเฮ้ยพวกเราซ่อนอยู่นานไม่เห็นตะน้อยมาสักทีก็เลยเลิกเล่นมารู้ที่หลังว่าตะน้อยหนีกลับไปนอนแล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้อาการจามสนั่นก็เกิดขึ้นตอนเจอแดดช่วงเที่ยงตรง
10: ใช่พวกเราขอโทษที่ปิดบังนะไม่คิดเลยว่าเรื่องจะบานปลายขนาดนี
11: ้แล้วก็ขอโทษที่ทำให้ทุกคนจามกันไม่หยุดด้วยนะเฉย
6: ขอบคุณมากนะส้มจี๊ดส้มจุกที่พูดความจริงถ้างั้นหลักฐานที่ถ่ายไว้ได้ก็คงไม่สำคัญแล้วล่ะ
8: ความกล้าหาญที่จะพูดความจริงสำคัญที่สุดฉะนั้นครูจะลดโทษให้ส้มจุกกับส้มจี๊ดลงโทษสถานเบาให้กวาดดอกวีวีที่ร่วงทั้งหมดนี้ให้สะอาด
11: ได้ขอรับขอบคุณมาก
10: ขอรับ
11: ครูพิมพ์ฟ้า
14: ข้ามียาสมุนไพรที่แก้อาการจามสนั่นได้มารับไปกินกันเร็วเข้าจะได้หายจาม
7: เย้ๆๆได้ๆๆเลย
11: หายจามแล้ว
7: หายจามแล้ว
11: หายแล้วเอ้ยไม่จริงข้าแพ้อีกแล้วหรอข้าไม่ยอมข้าไม่ยอม
13: ยอมรับความจริงเถอะที่นี่ไม่มีใครอยาก

0: พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือพูดเพ้อเจ้ออีกต่อไปแล้ว
1: ใช่มาทางไหนกลับไปทางนั้นเลย
0: ฟู
2: ไม่จริง
0: ฮะ
1: ว่าแล้วเชียวว่าท่านอาจารย์นโมหะต้องมา
3: ดีมากศิลาเจ้าปันที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมามีวจีสุจริตอีกครั้งคือพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่พูดหยาบพูดแต่คำไพเราะไม่พูดทำร้ายจิตใจคนอื่นหรือยุยงให้คนทะเลาะกันพูดแต่สิ่งที่มีสาระและสร้างสรรค
0: ์ข้าก็ดีใจขอรับแต่คนที่น่าจะดีใจที่สุดคงเป็นส้มซ่าแน่ๆ
2: โทษด้วยเจ้าค่ะที่จัดงานชมดอกวีวี่ไม่สำเร็จตั้งใจจะทำเพื่อขอบคุณคุณครูแท้ๆ
4: ไม่เป็นไรหรอกรอครั้งหน้าค่อยมาดูกันใหม่ก็ได้
2: แต่ว่าคุณครูมีหน้ากากพิราบสาวได้ไงเจ้าคะ
4: ได้มายังไงไม่สำคัญหรอกส้มซ่ารับไปเถอะเจ้าเหมาะสมจะเป็นผู้สืบทอดของพิราบสาวแล้วรักษาความตั้งใจในการพูดดีต่อไปนะ
2: เอ๋หรือว่าพิราบสาวกับคุณครูจะเป็นคนคนเดียวกันขอบคุณนะเจ้าคะตอนนี้ข้าจะยังเป็นได้แค่พิราบจิ๋วแต่ข้าจะตั้งใจให้ดีที่สุด
5: เฮ้ยทำงานไม่ได้เรื่องมีตั้ง4คนยังเอาชนะเด็กตัวเล็กๆไม่ได้เฮ้ยโมโห
2: พวกข้าผิดไปแล้วอย่าลงโทษพวกเราเลยเป็นเพราะเจ้าพิราบสาวนั่นแท้ๆมาสอนให้พูดดีไม่งั้นพวกเราก็ชนะไปแล้ว
5: ทำงานพลาดแล้วยังจะแก้ตัวอีกข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกเจ้าแล้วเฮ้ย
6: เราแพ้มาหลายครั้งแล้วคราวหน้าจะแพ้ไม่ได้อีก
4: ยังไงพวกเด็กนั่นก็มีรอดแน่ถ้าเจอกับปีศาจตัวใหม่ของข้า
5: เหล่าปีศาจกำลังวางแผนการร้ายเพื่อหลอกล่อทุกคนให้หลงผิดศิลาจะต้องรับมือกับปีศาจอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
7: คำทำคำไทย
0: เจ้าปันเคยสงสัยไหมทำไมเจ้าต้องชื่อเจ้าปันทำไมไม่ชื่อเจ้าเปา
1: ไม่เห็นสงสัยเลยก็ท่านอาจารย์เป็นคนตั้งชื่อให้ข้าบอกว่าข้าฉลาดมีปัญญาก็เลยให้ชื่อเจ้าปันไง
0: แล้วทำไมข้าถึงชื่อศิลาพ่อแม่ไม่เห็นเคยอธิบายที่มาเลย
1: จะชื่ออะไรก็ตามก็เป็นแค่วาทะที่ใช้เรียกกันเท่านั้นแหละศิลา
0: เอ๊วาทะแปลว่าอะไรนะเจ้าปัน
1: วาทะแปลว่าถ้อยคำถ้อยคำที่เรียกกันพอเรียกกันบ่อยๆก็เข้าใจจำได้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอย่างนี้คนหน้าตาแบบนี้เรียกว่าเจ้าปันหน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาไง
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
7: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปตะนอยกับเพื่อนคิดว่ามัดหมี่เป็นจอมขี้ฟ้องเลยคิดแก้แค้นด้วยการชวนไปเกเรมัดหมี่จะยอมทำตามไหมต้องติดตามชมกันนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงมาเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผ่าพงลูกหลานเสียเผ่าพงไม่ใช่สืบเผ่าพงไม่ใช่สร้างเผ่าพงสืบเผ่าพงหมายความว่าเผ่าพงเราดีแล้วลูกหลานจะรักเผ่าพงพันธุ์ของเราแล้วก็พัฒนารักษาเกียรติคุณเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์ตระหนักในเกียรติศักดิ์ระดับเกียรติยศแทนทุกเกียรติภูมิสร้างเกียรติขึ้นมารักษาเกียรติคุณของวงตระกูลเพิ่มพูนเกียรติศักดิ์นะให้มันมีศักดิ์ศรีขึ้นตระหนักในเกียรติศัพท์ฟังเสียงชาวบ้านเขาวิจารณ์ระดับด้วยเกียรติยศหมายความว่าเอายศเอาศักดิ์มาเอาความเคารพนับถือมาแทนทุกเกียรติภูมิจึงจะเป็นข้าราชการก็ลงมือในงานพัฒนาอย่างจริงจังจะเป็นข้าราชการการเมืองเอาความรู้ความสามารถของคนที่เกิดบ้านเราและอยู่บ้านเรามาช่วยกันทุ่มเทเหมือนเราสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลมันต้องเป็นเช่นนี้แต่ลูกหลานปัจจุบันนี้เสียเผ่าพงเป็นยังไงบ้างท่านตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างตระกูลใหญ่ๆเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกหลานเป็นยังไงบ้างไอเด็กไทยเท้าไม่ติดดินเนี่ยแง่แล้วก็ต้องอุ้มเชียวอุ้มกระทั่งลูกคนจงคนจนให้มันแง่อยู่กับมันอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เงียบเองแหละมันไม่มีเหตุผลไงเราต้องสอนเหตุผลเขาแล้วก็ตามใจตามใจตามใจไม่ตามใจก็ละเลยอันเกิดจากพ่อแม่เราเนี่ยเสียเผ่าเนี่ยเสียเผ่าพงเนี่ยมันเสียนามสกุลฝ่ายพ่อก่อนซึ่งความจริงถ้ามียศมีศักดิ์เสียหายแล้วมันก็แก้ตัวยากนะท่านนะบรรพชนท่านก็เสียใจไอ้ไม่มีซะเลยเป็นคนโนเนมไม่ใช่เวลโนนะฮะเป็นประเภทโนบอดี้ไม่ใช่ซัมบอดี้ไอ้โนบอดี้มันก็ต้องเสียมันก็เสียพ่อกันแหละท่านแล้วเสียแล้วเดี๋ยวนี้มันสาดเสียเทเสียแล้วยาเสพติดเอ่ยการละเล่นการบันเทิงนะความเก่งกาความเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งเก่งนะยิงกันจังเสพยากันจังหลงละเลงกันจังนะต่อไปนี้ลูกหลานก็จะเสียเผ่าพงจนไม่สามารถจะเอาไปทำพืชพันธุ์อะไรได้เลย

คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เช้า NBT ชวนคุณผู้ชมมารับฟังข่าวสารในรายการข่าวยามเช้าติดตามได้ตั้งแต่เวลา 6:10 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz พลาดไม่ได้นะคะ NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กราบปริศนาพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเรื่อยลำดับมาย้อนหน่อยก็ได้นะเพื่อท่านจะได้ท่องนะเดือนนึงก็ท่องได้แล้วโอ้โหแคปหน้าจอก็ท่องได้แล้วโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโรคร้ายจะลุกลามลูกหลานเสียผ้าพงคนชั่วจะยืนยงในสังคมปัจจุบันนี้คนชั่วจะยืนยงเพราะมันมีพวกคำมันมีพวกคำคำว่ายืนยงแปลว่ามันอยู่ได้ดีมีความสุขแบบของพวกมันซึ่งความจริงไม่ใช่เขาจะมันหวาดระแวงหวาดผวาเพื่อนี้นอนฝันร้ายเท่านั้นแหละฝันร้ายสองอย่างคือฝันร้ายในอดีตวันที่ผ่านไปสองฝันร้ายที่จะทำความเลวร้ายในวันพรุ่งนี้แต่มันก็ยืนยงมันก็บอกคนชั่วมันตายยากว่ะมันไม่เป็นอะไรอ่ะแต่คนดีทำไมมันตายง่ายอ่ะคนดีเป็นผีไหวเอาคนดีๆมันก็ถูกเบียดเบียนดีนักจนมาตรฐานของเขาทำลายมาตรฐานจนส่องให้เขาให้เห็นว่าเขาเป็นคนเลวเขาทำลายคนทิ้งในวงการหาคนดียากในวงการหาคนดียากมันมีข้อเปรียบเทียบอาตมาเป็นพระไม่ใช่ดีฝ่าใครเขาหรอกท่านก็ยังโดนเหมือนกันยังโดนเหมือนกันแต่ไม่บอกว่าโดนอะไรละท่านโดนเยอะที่ไม่เข้าไปกินนิมนต์เนี่ยเพราะอะไรขี้เกียจไปละไม่ใช่รวยนะท่านนะทำวันใช้วันอันอยู่ได้เราอยู่ได้พระเนนอยู่ได้สังคมอยู่ได้สนุกสนอยู่ได้แต่ทำไมเห็นคนดีมันตายเร็วจังเลยนี่คนดีเป็นผีไหวเพราะเขาไม่เอาไว้ไง

0: สวัสดีครับความเมตตาอันเป็นความฉ่ำเย็นในจิตใจจะเกิดขึ้นได้นั้นบุคคลต้องสั่งสมขันติธรรมให้เพิ่มพูนขึ้นดังประการเครื่องกั้นจิตใจเสียก่อนพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์ครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
2: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนปลงใจไว้ล่วงหน้าขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปาจิตวานิรุชันติเตสังวุปะสมุสุโคติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงเรื่องการเรื่องความไม่จีรังไม่เที่ยงไม่ยืนยงของสังขารสังขารมีหลายแบบมีโลกสังขารโลกสังขารก็ไม่ยืนยงไม่เที่ยงคือโลกเราใบนี้ไม่ยืนยงไม่เที่ยงสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็ไม่เที่ยงมีอารมณ์หายตายจากไปโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนท่านดูสิฮะท่านดูความผันผวนของดินฟ้าอากาศเมื่อก่อนอัดรายการอยู่ไม่กี่วันไม่กี่วันเดือนสิงหาคมก็เห็นเมืองทองหนึ่งถล่มต่างประเทศพรวดเดียวคนตาย 1,700 คนโลกไม่เที่ยงโดยธรรมชาติที่โดนน้ำพัดพาไหลหลั่งไปตายไปตายไปตายไปเนี่ยมันไม่เที่ยงอ่ะแต่เรากำหนดว่ามันจะต้องเที่ยงเมื่อเรากำหนดว่ามันเที่ยงแต่มันไม่เที่ยงการไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมความเสียใจมันก็เกิดขึ้นว่าอะไรที่มันว่าจะยืนยงไม่ยืนยงหรอกปรองใจไว้ล่วงหน้าอาตมาก็ปรองใจไว้ล่วงหน้านะหนึ่งปรองใจเรื่องความตายสองสั่งการเรื่องความตายปรองใจเรื่องความตายเดี๋ยวจะไปพูดทีละแต่สั่งใจเรื่องความตายเนี่ยเขียนไว้ข้างๆหัวนอนเราดูด้วยนะพระสงฆ์ดูด้วยพระสงฆ์ดูด้วยว่าได้สั่งเอาไว้อย่างไรเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างไรได้เขียนไว้ว่าอย่างนี้ไม่ได้เอาโก้เลยนะไม่ได้เอาโก้เลยเขียนว่าถ้าฉันตายไม่ต้องพิสูจน์ศพถ้าฉันตายไม่ต้องพิสูจน์ศพเป็นกรณ์8จบก็จบกันไปไม่หาเหตุยกจิตขึ้นสู่ธรรมสังเวช3วันเผาเอาพระเทศอนิมิตธรรมนำศพไปอยุธยาคราวันแรกไม่ต้องออกบอกแขกให้คราคร่ำและไม่ต้องร้องไห้ให้ใจช้ำไม่ส่งน้ำพระราชทานเพลิงให้เหยื่อยุ่งนี่ต้องขอกล่าวย้ำเพราะยังมีรู้สึกอยู่ถ้าเห็นปุ๊บนี่แล้วก็เป็นคำสั่งคนตายคนตายคือคนนี้ถ้าฉันตายไม่ต้องพิสูจน์ศพถ้าไม่มีฆาตกรรมไม่มีจิ้มโน่นจิ้มนี่แล้วคนอย่างอาตมาใครมันจะมาฆาตกรรมทรัพย์สมบัติก็ไม่มีอาจจะมีพระเครื่องอยู่องค์สององค์ใครดีก็แจกเข้าไปไม่ต้องไปพิสูจน์ศพจัดศพให้มันดูดีหน่อยนะจัดอย่าให้อายเขาอย่าไปงองอีกเตียงโยมก็ถวายมาเป็นเตียงอยู่ไฟอาตมา172 173โยม108เดี๋ยว
โยม160กว่าเตียงอยู่ฝ่ายก็คนโบราณเขาถวายมาอาตมาก็มานอนแล้วก็เอาขาเกยแล้วอะไรนอนอาตมาพิสูจน์ศพยกเตียงนั่งกับพื้นขึ้นรถไปเลยฮะจบก็จบกันไปไม่หาเหตุต้องฟังด้วยนะมันจะไปหาเหตุมันยกจิตขึ้นสู่ธรรมสังเวชยกจิตขึ้นสู่กรรมธรรมสังเวชสู่กรรมธรรมสังเวชตายแล้วก็ธรรมสังเวชเกิดขึ้นแล้ว3วันเผาเอาพระเทศอนิมิตธรรม3วันเผาจัดมากเสียมากเศรษฐกิจไม่ดีถึงเวลานั้นยังไม่รู้ว่าจะไม่ดียังไงเลยเทศอันนี้ไม่จะทำเทศอะไรชีวิตตังพยาธิกาโลจะเทหานิขิปนักคติปัญเจเตชิวโรกสมิงอันนี้มิตานารายะเลแต่ไปอย่างนี้ชีวิตยาวหรือสั้นใครนั่นรู้ยาวหรือสั้นเนี่ยใครนั่นรู้โรคาพาธทุกผู้มิรู้ได้ร่างกายเราเจ็บป่วยไม่มีใครรู้เลยโรคอะไรมนุษย์อิทธิก็รักษาแล้วรักษามันก็ลามไปโรคนั้นโรคนี้โรคนี้โรคนั้นแค่ข่าวลือท่านจะเล่าข่าวลือให้ฟังไม่รู้ว่าเขารักเราหรือเขาเกลียดเราแล้วเกลียดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปผ่าสะดือเขาเรียกไส้เลื่อนที่สะดือเพราะว่าสะดือโบราณเนี่ยเขาเวลาสะดือคนปัจจุบันเนี่ยเขาตัดแล้วมันจะบุ๋มสะดือโบราณเขาจะปาดเรียบแล้วก็จะบิดแบบผ้า

มัดมันแล้วก็ตัดเพราะมันออกเสร็จแล้วอาสนะมันจะเป็นรูปใบบัวเพื่อการยืดหยุ่นต่อไปต่อมาเมื่อกล้ามเนื้อเราเอากำลังกายมากๆทำงานมากๆก่อสร้างมากๆทำนามากๆไหนว่าบวชตั้งแต่อายุ21ต้องทำนาเลยพระโถทำมาทั้งหมดเลยอะไรที่ไปงานหนักทำมาหมดแล้วท่านช่างไม้ช่างปูนช่างอะไรกันช่างไปเถอะมวยก็ยังต้องหัดนะพอต่อมาแล้วก็ออกกำลังกายเรื่อยๆแต่ว่าพออายุเยอะๆแล้วกล้ามเนื้อที่หน้าท้องเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไอ้การที่มันเป็นซิกแพคอะเมื่อคลายตัวไอ้ลำไส้มันก็ค่อยๆเข้าไปนะนี่เป็นสะดือนะเนื้อสะดือบางๆมันก็ค่อยๆขึ้นมาเงี้ยมาขวางพอฉันข้าวแล้วมันก็กดลงไปที่นักแฟตแก๊สมันก็ไม่สบายเลยไม่ค่อยสบายเลยไม่สบายใจฮะทำอะไรยากแล้วสังฆาทีไรก็แฟตลูกคือก็แฟตกดเนี้ยอึดจนกระทั่งเดือนมกราเดือนมิถุนาก็ไม่ไหวแล้วมันทะลุขึ้นมาแต่ไส้มันแตกไม่แตกนะหมอพยายามกดเอาลงไม่ลงอ่ะท่านจะบอกต้องถ่าผ่าก็ผ่าไปอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันท่านมาวัดก็มาล้างแผลแล้วถ้าขึ้นรถไปล้างแผลก็ต้องมีอันนี้อันนี้ใช่ไหมอีกไม่นานวันแล้วท่านเพื่อนกันมีวันละครั้งฤาษีตาลามเนี่ยเป็นเพื่อนกันตอนนี้จะเป็นเจ้าคุณฉลาดแล้วเรียนไม่ได้กันแล้วก็พอได้เป็นชั้นราชก็อาตมาก็ไปยินดีพอยินดีเสร็จแล้วครับท่านก็บอกว่าเจ้าคุณสมเด็จพระระฆังยังเหลือสักองค์ไหมมีเอาวัดระฆังหรือวัดใหม่บางขุนพรหมอ่ะทำไมเอ้าตอนเจ้าคุณอาจารย์ได้เป็นสมเด็จก็เห็นถวายพระองค์อยากได้บอกให้จะมีอยู่วัดละครังนางพี่นะแต่มันถูกถมด้วยรักแดงรักเขียวรักดำแล้วก็เลี่ยมแบบโบราณถ้าจะเอาก็จะถวายพรุ่งนี้ไม่เอามาวันนี้เลยก็เอาท่านก็นั่งรถจักรยานท่านไปสร้างวัดอีกวัดหนึ่งนะวัดบูชาอาจารย์ท่านนะที่เรียกท่านว่าอัปเสนาวัดหลวงพ่อวงมาฮะอยากได้สมเด็จพระสมเด็จราชบัณฑิตอธิบายให้ฟังเสียแพ้แต่ว่าไม่เสียได้เราไม่เสียได้เพื่อนให้อะไรก็ได้ถ้าไม่ให้ตายไปใครไปหยิบอะไรไปก็ได้ให้ก็ต้องให้คนอยากฝากต้องฝากคนพอขอต้องขอคนให้ใช้ต้องใช้คนทำก็ถวายท่านไปท่านถามคำหนึ่งเขาว่าใจคุณเป็นมะเร็งเหรอพวกพี่ดูหน้าเอาสิฮะนี่มันเดือนกว่าแล้วนะก็ดูหน้าเอาสิเขาว่าไปให้คีโมมา30ครั้งบอกว่าพระในวัดหรือพระนอกวัดนอกวัดเขาลือกันถ้าในวัดไม่ลือนอกวัดไม่ลือคีโม30ครั้งนี่หลวงพี่เปิดเมนนะแล้วจุดไฟแล้วเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมานะยังขาวฝ่าคีโมอีกแล้วมันน่าจะเป็นมั้ยเนี่ยผมจะอยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ถ้าเขาให้ผมทำงานเขาเจ้าเขาในเวรให้ผมทำงานผมก็ทำงานแบบเนี้ยแบบอื่นก็ทำความคิดความอ่านก็ทำโรคาภาทุกผู้ไม่รู้ได้อีกเวลาที่ชีวิตปิดจะกลายไม่รู้เวลาตายสถานที่ตายมิรู้ทุกผู้แลไม่มีใครรู้สถานที่ตายยังไม่ตายยังไม่รู้ผู้อยู่ใหม่ที่อยู่ใหม่ยังไม่ตายยังไม่รู้ที่อยู่ใหม่อย่ามั่นใจลำพองเป็นของแ
ทุกชีวิตมีอันผันเปลี่ยนแปรตามกระแสกรรมใหม่เก่าของเราเองหลวงพ่อเทศน์มาเสด็จญาติไปถ้าถึงเวลาตายแล้วมีเงิน 20,000 ก็ถวายไป 20,000 เอาพระเที่ยวเชี่ยวเชี่ยวเทศเวลา3 วันเผาเอาพระเทศน์อันนี้ไม่จะทำนำศพไปอธิอยาขาวันแรกตั้งใจไว้เลยเมื่อเราอยู่วัดบ้านไหนยังไม่ทิ้งวัดวาอารามโรงเรียนคนบ้านนั้นควรจะมาเผาเราเราควรจะไปเผาที่นั่นถือว่าตายในบ้านแล้วกระดูกบรรพชนทั้งหลายที่เคยใส่บงใส่บาตรที่รู้จักกันมาก็ควรจะยินดีกลางคืนมานั่งฟังพระสวดกันบ้างมานั่งคุยกันบ้างจะเป็นเทวดาเทวดาแล้วแต่มานั่งคุยกันบ้างไม่ต้องออกบอกแขกให้คลาคล้ำคนที่อายุมากพวกเราก็ตายไปแล้วคนที่เกิดใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักแล้วไม่ต้องออกบอกแขกครับและไม่ต้องร้องไห้ให้ใจช้ำจะไปร้องไห้ใจมันช้ำเลยช้ำเปล่าๆไม่ส่งน้ำพระราชทานเพลิงให้เยอะยุ่งไม่ต้องขอน้ำสงไม่ต้องขอพระราชทานเพลิงรบกวนหลวงท่านรบกวนเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่เขามีครอบครัวก็ทำกันไปศพอื่นก็ทำกันได้ศพเราก็ทำกันได้นี่ก็เป็นการสั่งการเอาไว้แล้วพอสั่งการแล้วมันก็สบายสบายใจส่วนปัจจัยจัดตามมีตามได้จัดแบบชาวบ้านข้าวหม้อแกงหม้อถ้าตายวันอะไรตายวันพุธแต่วันพุธส่วนวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันที่เผาแล้วโกรธบรรจุอัฐิมันก็มีอยู่แล้วแล้วใครมันจะมาไหว้ล่ะในเมื่อเราไม่มีลูกหลานถ้าเอาไว้เดียวนะฮะหาต้นไม้มาปลูกไว้นะแล้วก็เขียนชื่อปีเกิดกับวันตายถ้าเผื่อมาปิดท้องบ่อยๆดังแล้ววะแต่ถ้าเขียนไว้นะเอานมดีๆศพนี้ชอบแผ่นเพิดสำหรับคนแก่ใช่ไหมเอานมดีๆมาเดี๋ยวจะได้กินแล้วไม่ต้องเจาะนะถวายเป็นลังๆสมุดประการที่สอนได้ก็อาปากามานี่ก็เป็นการสั่งการไปแล้วแต่ถ้าทั้งหลายคนเหล่านี้ต้องทำใจนะปรงใจไว้ล่วงหน้าปรงใจไว้ล่วงหน้าสิ่งที่อาตมาเขียนนี่คือปรงใจไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายปรงใจไว้ล่วงหน้าในใจของเราในตัวของเราก็มียศมีศักดิ์มีอะไรทั้งนั้นแหละทำไว้ล่วงหน้าปรงใจอย่างนี้ไปกราบยานีนะคนเอ๋ยเคยรักกันมีสักวันถึงวันพรากเห็นไหมใครจะรักกันด้วยฐานะอะไรอะไรก็แล้วแต่จะเป็นพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่คนที่รักกันเป็นสามีภรรยากันเป็นเพื่อนกันที่รักกันเนี่ยต้องทำใจนะมีสักวันถึงวันพรากและไอ้ตอนที่พรากยังมีชีวิตอยู่เนี่ยที่ไกลๆกันเนี่ยก็ทำใจว่าพรากแหละเราพรากแล้วแต่พรากชั่วคราวมันเป็นการพลาดชั่วคราวโดยธรรมชาติแต่ความตายมันเป็นพลาดชั่วชาติต้องทำใจว่าแล้วต้องทำใจว่าคนเอ๋ยเคยรักกันมีสักวันถึงวันพลาดหนีหายเรือตายจากตามวิบากแห่งกฎกรรมหนีหายหรือตายจากหนีกันไปก็มีถูกอุ้มฆ่าก็มี
ตายจากไปก็มีตายโดยที่เราไม่รู้แล้วเขาไปตายที่ไหนก็มีตายในน้ำก็มีตายบนเครื่องบินก็มีถูกอุ้มฆ่าตายก็มีมันมีเท่านั้นแหละนี่หายหรือตายจากตามวิบากแห่งกฎกรรมกฎกรรมมีวิบากให้คนตายไม่เหมือนกันให้คนมันตายไม่เหมือนกันกรรมมาเกณฑ์นายเวรตามมาทวงแล้วกรรมก็มีกฎของกรรมเขาก็ตามมาทวงอันนี้ก็ต้องทำใจของเราไว้แล้วก็คนใกล้ชิดกับเราเราก็ทำใจไว้เรานี่เป็นกรรมฐานคนเอ๋ยเคยชังกันคนเอ๋ยเคยชังกันเคยห้ามหันด้วยระหำจงจำไว้จงจำไม่ก้าวล้ำพ้นความตายคนเอ๋ยเคยชังกันใครชังกันบ้างเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในท่านที่ฟังอยู่ขณะเนี้ยณวันไหนก็ไม่รู้คนเอ๋ยเคยชังกันบ้านโน้นชังบ้านนี้บ้านนี้ชังบ้านเราเราชังบ้านนั้นคนชังกันเคยห้ามหันด้วยระหำโอ้โหจงจำไว้จงจำไม่ก้าวล้ำพ้นความตายไม่ใครก็ใครก่อละนามันไม่ได้ก้าวล้ำพ้นความตายไปได้หรอกคนเอ๋ยเคยยากจนต้องมองหม่นหมดความหมายถึงข่าวเจ้าไม่วายก็ต้องตายแม้นเหมือนกันถึงข่าวก็ไม่วายถึงข่าวเจ้าก็ไม่วายก็ต้องตายแม้เหมือนกันก็ต้องตายแม้เหมือนกันตายไอ้คำว่าตายแม้เหมือนกันก็คืออะไรคืออานาปานสติไม่สามารถเอาเข้าไปได้แม้เหมือนกันทุกคนคนตายกันเหมือนกันทุกคนนะท่านนะโรคไม่เหมือนกันสถานที่ไม่เหมือนกันการดูแลไม่เหมือนกันแต่การตายนั้นก็คืออานาปานสติอานาปานสติหยุดเมื่อลมหยุดไฟก็เริ่มดับคือไออุ่นในร่างกายเมื่อลมหยุดการทำงานก็ไม่มีไฟก็เริ่มดับไม่ขับเคลื่อนน้ำก็เริ่มออกดินก็เริ่มสลายมันอยู่ที่ตัวนี้อานาปานสตินี่คือวิชาของพระพุทธเจ้าตายเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเอ๋ยเคยยากจนต้องหมองหม่นหมดความหมายถึงข่าวเจ้าไม่วายก็ต้องตายแม้เหมือนกันคนเอ๋ยเคยรวยร้นเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์โปรดรู้ว่าสักวันความตายนั้นพลันมาเยือนโอ้อยู่บ้านบนสวรรค์เลยโอ้บ้านเราใหญ่โตมโหฬาร50 ล้าน 100 ล้านปลูกเอาไว้ปลูกไว้50 ล้าน 100 ล้านนะอยู่เหมือนบนสวรรค์เลยยิ่งยากจนมาเป็นดาราเป็นนักร้องโอ้ต้องรวยปลูกบ้านกันใหญ่พระเจ้าพามาดูนี่20 ล้านนี่30 ล้านนี่10 ล้านยังใช้ไม่หมดนี่ก็เจ๊งไอ้ข้าวของก็ขายไม่ได้เพราะเป็นของใช้แล้วเป็นของที่เขาใช้แล้วนะถึงแม้จะอยู่บนสวรรค์โปรดจำว่าสักวันความตายนั้นมันมาเยือนคนเอ๋ยเคยยิ่งยศก็เลยปรากฏหาใครเหมือนจำใส่ใจอย่าเลือนตายทิ้งเกลื่อนธรณีคนเอ๋ยเคยยิ่งยศ

0: โหสายสะพายกอกแกกกอกแกกมียศมีศักดิ์มีอำนาจรัชศักดิ์มีอำนาจบาดใหญ่เริ่มป่วยก็เริ่มรู้ใช่ไหมเมื่อเริ่มป่วยก็เริ่มรู้แล้วชีวิตที่เกิดปรากฏหาใครเหมือนจำใส่ใจอย่าเลือนตายทิ้งเกลื่อนธรณีก็เกลื่อนธรณีไปหมดมีใครไหว้อ่ะในเบื้องหลังยศศักดิ์ความรวยหาอะไรพระมีสมณศักดิ์สูงโดยสมณศักดิ์ที่การแต่งตั้งเมื่อตายไปแล้วได้แค่มรณภาพแต่พระสมณศักดิ์ไม่สูงพอละสังขารไปแล้วไปนิพพานพระมีสมณศักดิ์คนกับน้อยกว่าพระไปนิพพานแต่พระมีสมณศักดิ์ก็ต้องไปงานศพพระที่ไปนิพพานซึ่งอยู่ตามป่าตามเขานู่นลูกศิษย์ลูกหาโอ้โหเต็มไปหมดไปส่งหลวงพ่อไปดูพระที่นิพพานแล้วไปไหว้พระอรหันต์ไปทำศพพระอรหันต์กันคนเอ๋ยเคยหล่อสวยร่างสำรวยด้วยราศีสุดท้ายวายชีวีตายเป็นผีไม่จีรังที่หล่อที่สวยตายเป็นผีไม่จีรังไม่มีใครจีรังทุกคนแล้วไม่มีใครอยากเห็นด้วยไอ้เจ้าโตเขาไม่อยากให้เห็นอาตมาตายเนี่ยเอาผ้าคลุมโปร่งเลยนะไม่ต้องมาลดลงลดน้ำใส่มงใส่มืออะไรหรอกคลุมโปร่งไปเลยแล้วเอาดอกไม้มาโรยสิฮะอย่าให้เขาเห็นหน้าอีตอนเห็นหน้าเนี่ยนะดูไส้เต็มตาถ้าตายไปแล้วนะช่วยๆกันนะเนี่ยทีมงานที่ถ่ายทำเนี่ยผมท่านจูนท่านสั่งไว้เอาผ้าเหลืองคลุมนะแล้วเอาดอกไม้ที่เป็นฉีกๆโรยลอยเราไปซื้อน้ำอบมาถ้าไปซื้อน้ำหอมดีๆมันก็กลายเป็นศพไม่เหมือนใช่พระพระนี่คนเคยเราสวยร่างสำรวยสวยโสภีสุดท้ายวายชีวีตายเป็นผีไม่จีรังมีใครในโลกนี้ที่หลบหนีตายได้บ้างชีวิตอนิจจังและทุกขอนัตตาแต่หลักจริงแท้ใครๆแก้ไม่ได้หนาไตรลักษณ์หลักจริงแท้ใครๆแก้ไม่ได้หนาจำมั่นในสัญญามีชีวามีวางวายจำมั่นในสัญญามีชีวามีวางวายหากแม้ว่าท่านทั้งหลายได้กำหนดเรื่องเหล่านี้ในใจแล้วนี่คือกรรมฐานเรียกว่ามรณานุสติเป็นวิปัสสนากรรมฐานรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโสโรภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมโอสัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกแก่นสารให้ทุกท่านได้ยศมรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทิน
1: คุณผู้ชมคะไม่ว่าในชีวิตเราจะเคยรักเคยเกลียดรวยยากจนมียศถาบรรดาศักดิ์หรือรูปร่างหน้าตาสวยงามเพียงใดสุดท้ายทุกคนต้องพบกับความจริงเดียวกันนั่นก็คือความตายค่ะที่ไม่มีใครหลีกหนีพ้นได้การปรองใจไว้ล่วงหน้าและการตระหนักในหลักไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะช่วยให้เรานั้นยึดติดกับสิ่งต่างๆน้อยลงนะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความทุกข์รอบตัวและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีสติและไม่ประมาทค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมซินและทีมงานทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะพอทราบกันบ้างแล้วนะครับว่านมเป็นแหล่งแคลเซียมที่สำคัญซึ่งแคลเซียมนั้นเป็นแร่ธาตุที่จำเป็นมากสำหรับร่างกายของเราแคลเซียมมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรและในแต่ละวันเราได้รับแคลเซียมเพียงพอหรือเปล่าไปติดตามกับอาจารย์ X ในช่วงอยู่ดีกินดีครับ
1: การได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยถือได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัยเลยนะครับสำหรับกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปปัญหาในเรื่องของการได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอเนี่ยก็ส่งผลกระทบในเรื่องของสุขภาพกระดูกนะครับอย่างที่บอกไปคุยกันมาหลายๆครั้งแล้วนะครับว่าเมื่ออายุมากขึ้นนะครับในเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกก็จะค่อยๆลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนนะครับเพราะว่าในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดน้อยลงก็จะทำให้ในเรื่องของการสลายกระดูกนั้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายวัยเดียวกันผู้หญิงก็จะมีอัตราในเรื่องของการสูญเสียมวลกระดูกมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการได้รับอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของกระดูกแล้วนะครับแคลเซียมก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอย่างเช่นช่วยในเรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อกับระบบประสาทนะครับทีนี้อย่างที่พูดไปในตอนต้นนะครับว่าในกลุ่มคนทุกช่วงวัยเนี่ยการได้รับแคลเซียมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เพียงพอนะครับถ้าสมมุติว่าเราดูประชากรของทั้งโลกนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มครับคุณผู้ชมกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีการดื่มนมแล้วก็รับประทานผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจำทุกๆวันนะครับก็อีกกลุ่มนึงนะครับโดยเฉพาะเป็นกลุ่มคนเอเชียเนี่ยเราจะไม่ค่อยดื่มนมแล้วก็รับประทานผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจำทุกวันในขณะที่กลุ่มแรกอย่างที่บอกไปว่ามีการดื่มนมกับรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจำเนี่ยก็มีการศึกษานะครับยกตัวอย่างเช่นที่ออสเตรเลียนะครับก็พบว่าประชากรของเขาก็ยังได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอตามคำแนะนำนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับไม่ได้ดื่มนมไม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมหรือนมเป็นประจำทุกวันก็พบว่ายิ่งได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นคนจีนกับคนไทยนะครับคนจีนนั้นก็มีการศึกษานะครับพบว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนจีนทั่วไปจะได้รับแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ369มิลลิกรัมต่อวันซึ่งถือได้ว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคำแนะนำนะครับในขณะที่คนไทยก็เช่นเดียวกันครับในแต่ละวันนั้นเราได้แคลเซียมไม่เพียงพอก็คือน้อยกว่า400มิลลิกรัมต่อวันนะครับทีนี้ในเรื่องของความต้องการแคลเซียมนะครับในกลุ่มคนไทยที่อายุตั้งแต่51ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีคำแนะนำล่าสุดก็คือในปี2563นะครับก็แนะนำว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนไทยอายุ51ปีขึ้นไปควรจะได้รับแคลเซียมวันละประมาณ 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นจากการสำรวจที่บอกว่าได้น้อยกว่า400มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยก็ถือได้ว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคำแนะนำนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงในเรื่องของอาหารว่าอาหารชนิดใดจะเป็นแหล่งที่ดีของแคลเซียมผมเชื่อว่าทุกๆคนจะคิดถึงนมนะครับนมถือได้ว่าเป็นอาหารหลักที่เป็นแหล่งของแคลเซียมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ยังให้สารอาหารอื่นๆที่มีเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรตีนนะครับวิตามิน B1 B2 แล้วก็ B12 นะครับในเรื่องของโปรตีนแล้วก็แคลเซียมเนี่ยถือได้ว่าเป็นสารอาหารสำคัญที่จะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพกระดูกที่ดีขึ้นนะครับนม1แก้วเนี่ยนะครับก็จะให้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ240ถึง430มิลลิกรัมต่อวันคุณผู้ชมก็ลองคำนวณดูนะครับว่าถ้าต้องการได้รับแคลเซียมอย่างน้อย 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยต้องดื่มนมวันละกี่แก้วนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของแคลเซียมที่มาจากนมแล้วนะครับผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีนะครับเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมตัวหลักๆเลยก็คือในเรื่องของโยเกิร์ตนะครับโดยโยเกิร์ตเนี่ยก็จะให้ปริมาณแคลเซียมใกล้เคียงกับนม1แก้วนะครับก็คือโยเกิร์ต1ถ้วยก็จะให้แคลเซียมอยู่ที่ประมาณ240ถึง430มิลลิกรัมเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของโยเกิร์ตก็ถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะครับเพราะว่าเวลาในเรื่องของการผลิตโยเกิร์ตเนี่ยจะต้องมีการใช้แบคทีเรียนะครับอย่างเช่นลักติกแอซิดแบคทีเรียซึ่งเจ้าแบคทีเรียชนิดนี้นะครับเขาก็จะย่อยโปรตีนที่อยู่ในน้ำนมนะครับก็จะได้สารที่ชื่อว่าไบโอแอคทีฟเปปไทด์ซึ่งเจ้าสารไบโอแอคทีฟเปปไทด์เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาจะไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าเซลล์ออสติโอบลาสต์ซึ่งก็คือตัวเซลล์ที่คอยช่วยกระตุ้นให้กระบวนการสร้างกระดูกในร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับโยเกิร์ตยังเป็นแหล่งที่ดีของตัวจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นอกเหนือจะส่งเสริมสุขภาพอื่นๆแล้วนะครับเจ้าจุลินทรีย์ชนิดนี้ยังสนับสนุนให้ร่างกายของเรานั้นสามารถดูดซึมแคลเซียมได้อย่างดีนะครับเมื่อพูดถึงในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมนะครับเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแล้วก็ดูปริมาณแคลเซียมนะครับจริงๆแล้วเวลาเราประทานอาหารเหล่านั้นเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราไม่ได้ดูดซึมแคลเซียมเข้ามา 100% เลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมนั้นเนี่ยเป็นอาหารประเภทใดวันนี้เราพูดถึงนมนะครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วในนมเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้ามีแคลเซียมอยู่ 100% เนี่ยก็จะสามารถดูดซึมได้ประมาณ 30% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับเมื่อพูดถึงว่าเรารับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมเราควรรับประทานอะไรเป็นหลักแน่นอนเขาว่าก็ควรจะเลือกเป็นนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเป็นหลักนะครับทีนี้อาจจะมีปัญหาว่าบางคนไม่สามารถที่จะดื่มนมได้เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการขาดเอนไซม์ที่จะย่อยน้ำตาลในนมเวลากินนมไปแล้วก็อาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับหรืออาจจะมีอาการท้องเสียได้ในประเด็นนี้เราจะพูดคุยกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับถ้าสมมติว่าได้มีปัญหาในเรื่องของการย่อยนมนะครับควรจะดื่มนมแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมอย่างเพียงพอเพื่อจะทำให้เรามั่นใจว่าเราได้รับแคลเซียมอย่างน้อย 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเพื่อจะส่งเสริมสุขภาพของเราให้ดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมครับการดื่มนมก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ง่ายและสะดวกต่อการเพิ่มแคลเซียมที่ดีต่อร่างกายท่านผู้ชมก็ควรดื่มนมหรือรับประทานผลิตภัณฑ์จากนมเป็นประจำเพื่อให้ได้รับแคลเซียมในปริมาณที่เหมาะสมและช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกันนะครับสำหรับช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ในวันนี้เรามาพูดคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับการครอบครองที่ดินปรปักษ์กันนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินของเราตกเป็นกรณีการครอบครองโดยปรปักษ์ของผู้อื่นจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับ

ค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการครอบครองปรปักษ์นะคะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็น10ปีที่ผ่านมาท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องอนุสาวรีย์ถุงกล้วยแขกที่วัดสวนแก้วหรือเมื่อไม่นานมานี้เราก็จะได้ยินถึงการที่คนแย่งการครอบครองปรปักษ์ในทาวน์เฮ้าส์ของผู้อื่นจนถึงขนาดมีการฆ่าตัวตายอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรามาศึกษากันดีกว่าว่าการครอบครองปรปักษ์มีผลอย่างไรกับเราในฐานะที่เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินหรือคนที่จะเข้าไปครอบครองแย่งปรปักษ์ในที่ดินของคนอื่นเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะตัวครอบครองปรปักษ์เนี่ยกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382ค่ะโดยมีองค์ประกอบของการครอบครองปรปักษ์ทั้งหมดเนี่ย4ประการ1ต้องครอบครองที่ดินของผู้อื่นและที่ดินที่ครอบครองนั้นจะต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนส3นส3กที่ไม่ใช่มีโฉนดเนี่ยจะไม่ได้เรียกว่าครอบครองปรปักษ์แต่เราจะเรียกว่าการแย่งการครอบครองเฉยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการครอบครองอันดับที่2ก็คือต้องครอบครองโดยสงบเปิดเผยแล้วก็เจตนาเป็นเจ้าของสงบเปิดเผยอย่างเช่นอะไรบางคนบอกว่าเป็นที่ดินของคนอื่นเราต้องแอบเข้าไปอยู่ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยไม่สงบเปิดเผยแล้วหรือเราไปอยู่แล้วเจ้าของที่ดินนั้นก็มาฟ้องขับไล่เราก็ไม่ยอมเราจะอยู่ต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าสงบนะคะแล้วอันที่3ก็คือต้องมีเจตนาเป็นเจ้าของเจตนาเป็นเจ้าของอย่างเช่นว่าเราเป็นญาติพี่น้องให้เราอยู่หรือเราเป็นผู้เช่าหรือเราเป็นลูกจ้างอยู่ในที่

0: ีแล้วเนี่ยเราก็จะได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นแต่กรรมสิทธิ์เนี่ยเจ้าของระมัดระวังอะไรได้บ้างว่าที่ดินนั้นเป็นยังไงปล่อยปะละหรือการเสียภาษีที่ดินหรือว่าได้พูดคุยกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงไว้ให้เป็นหูเป็นตาแทนเราลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการแย่งการครอบครองปรปักษ์ได้นะคะหรืออยากจะทำกั้นรั้วติดป้ายประกาศให้รู้ว่าที่ดินเป็นของเราเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาแย่งการครอบครองได้ง่ายๆหรือทำการรังวัดอย่างน้อยทุก5ปีเพื่อจะได้เห็นว่าที่ดินแปลงนี้ไม่มีผู้ใดมาบุกรุกแน่ๆหรือเสียภาษีที่ดินกับหน่วยงานราชการหรือถ้าพบว่ามีผู้เข้ามาอยู่ในที่ดินจริงๆก็ให้ทำการเจรจาหรือทำการฟ้องร้องกันต่อไปนะคะส่วนสำหรับในผู้ที่เข้ามาบุกรุกที่ดินของผู้อื่นก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าจะมีกฎหมายแล้วจะเข้าไปครอบครองที่ดินของผู้อื่นได้ง่ายเพราะท่านอาจจะโดนข้อหาบุกรุกซึ่งมีโทษจำคุก1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยิ่งถ้าท่านไปย้ายหมุดหลักเขตอันนี้ก็จะมีโทษทางอาญาเช่นเดียวกันเจ้าของที่ดินสามารถฟ้องฐานบุกรุกได้หรือฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ท่านเข้าไปอยู่ในที่ดินได้นะคะเหล่านี้ก็คือเป็นการความสำคัญของการครอบครองปรปักษ์แม้วันนี้จะมีการพยายามว่าอยากจะให้แก้ไขกฎหมายแต่จริงๆแล้วกฎหมายตัวนี้มีเพื่อไม่ให้ผู้ที่ถูกที่ดินที่ถูกทิ้งร้างถูกปล่อยโดยไม่มีผู้เหลียวแลจึงเกิดกฎหมายครอบครองปรปักษ์ให้ได้มีการเคลื่อนไหวในที่ดินมากขึ้นเท่านั้นค่ะเป็นการที่มีกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยให้ที่ดินที่อยู่ทิ้งร้างเปล่าประโยชน์เนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวใช้ประโยชน์บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยยังถือว่าเป็นกฎหมายที่ยังเป็นประโยชน์อยู่บ้างแต่ว่าท่านที่มีเจ้าของอย่าลืมระมัดระวังที่ดินของท่านส่วนท่านที่จะคิดไปแย่งการครอบครองปรปักษ์ของผู้อื่นก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องคดีอาญาด้วย
1: เราก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการครอบครองที่ดินแบบปรปักษ์ซึ่งเป็นกรณีที่บุคคลครอบครองที่ดินโดยไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังเป็นคำแนะนำสำหรับเจ้าของที่ดินนะครับว่าควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินของตนเองเนี่ยตกเป็นกรณีการครอบครองปรปักษ์โดยผู้อื่นอีกด้วยนะครับในช่วงรู้ทันไอทียังอยู่กันที่งาน Computex 2024อาจารย์พี่ฉ่างจะพาท่านไปชมนวัตกรรมอะไรต่อนั้นไปติดตามชมกันครับในช่วงรู้ทันไอที

ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในงาน Computech Taipei นะครับ2024นะครับซึ่งอาจารย์มิฉางได้มีโอกาสไปมาเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็ยังมีควันหลงนะครับจางๆนะครับจากงานวันนี้อาจารย์มิฉางนะครับจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังต่อนะครับก่อนอื่นเลยอาจารย์มิฉางขออนุญาตพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศโดยภาพรวมนะครับในชั้นอื่นๆนะครับนอกเหนือจากในชั้นที่มีคีย์โน้ตมาบรรยายนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับนี่ก็เริ่มต้นนะครับเขาทำคลิปออกมาไหมฮะคอมพิวเทคนะครับโอ้มีคนเดินเข้าไปเยอะมากเลยครับมีบูธดังๆ Acer Asus นะครับมี ROG นะครับ MSI สายเกมมิ่งต้องไม่พลาดแน่นอนนะครับซึ่งในงานนี้นะครับเป็นงานที่แสดงนวัตกรรมนะครับที่นะครับประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจัดเมื่อประมาณวันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแต่จารย์พี่จังไปเยี่ยมชมของส่วนงานแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จารย์พิชักเนี่ยไปเจอแล้วคิดว่าว้าวและน่าสนใจมันมีอะไรบ้างครับผมนะครับเราไปดูอันนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยในบูธนี้เนี่ยครับอาจารย์พิชักได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มีผู้ที่เขาสาธิตนะครับการใช้งานนะครับตัวความสามารถของ AI ตัวนี้นะครับก็คือในโน้ตบุ๊กเนี่ยครับเขาจะมีกล้องคาเมรานะครับที่คอย track นะครับการมองของมนุษย์นะครับถ้ามนุษย์เรามีการมองไปที่จอโน้ตบุ๊กนะครับตรงพื้นที่ตรงไหนนะครับพื้นที่ตรงนั้นจะแสงสว่างนะครับมันจะมีแสงคล้ายๆแสงไฟนะครับอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามนุษย์เรามองบางอย่างนะครับมองหน้าจอเนี่ยหรือเลยออกจาก

0: ขอบนั้นไปแสงก็จะไม่ขึ้นอยู่ในหน้าจอโน้ตบุ๊กอันนั้นนะครับแสดงว่าเราสามารถนำประโยชน์ของความสามารถของ AI เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆได้เช่นสมมติว่าเว็บไซต์บางอย่างนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราอยากจะแทร็กดูว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาดูเนื้อหาสิ่งไหนใช่ไหมครับเขาก็จะต้องใช้ดูนะครับการเคลื่อนที่ของเมาส์เรานะครับหรือว่าเราไถมือถือไปถ้าเราหยุดตรงฟีดไหนนานๆนะครับหรือดูตรงพื้นที่ตรงไหนนานๆตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คนให้ความสนใจมากนะครับตรงนี้มันสามารถนำหลักการไปใช้ในทางการตลาดได้แต่ว่าถ้าเราเอามาใช้กับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กอย่างนี้ก็แสดงว่าเวลาผู้เรียนเข้ามาเรียนนะครับผู้เรียนมีการมองออกหน้าจอมากน้อยแค่ไหนนะครับสามารถเช็คได้ว่าเออยังมีการคอนเซนเทรตกับเว็บไซต์เหล่านั้นหรือไม่มีพื้นที่ที่เขาไปอ่านหรือไปดูสื่อเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือพูดง่ายก็คือแทร็กการมองเห็นของดวงตาเรานั่นเองนะครับก็ลองดูครับว่าเทคโนโลยีนี้จะปรับและประยุกต์ใช้อย่างไรได้ต่อไปนะครับทีนี้เราก็มาดูเทคโนโลยีถัดมาครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำหรับใช้ในการเจเนเรตภาพนั่นเองซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันมีแพลตฟอร์มนะครับที่ชื่อว่า Midjourney มี Copilotใช่ไหมครับมี ChatGPT ที่อาจารย์ฉาดเคยบรรยายในคลิปหรืออาจจะมีอลิสาใช่ไหมฮะแต่ว่าการใช้แพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องมีการพิมพ์พร้อมนะครับเป็นคำสั่งลงไปในโปรแกรมนะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับข้อมูลต่างๆที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นลายเส้นต่างๆที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการเหล่านั้นจะดีกว่าไหมถ้าการสร้างภาพเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราสแตนด์อะโลนแบบออฟไลน์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่เรามีเครื่องคอมพิวเตอร์แรงๆนะครับที่มีหน่วยประมวลผลไม่ว่าจะเป็น CPU GPU หรือ NPU นะครับแล้วเราสามารถสั่งหรือพร้อมนะครับให้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครับสร้างภาพตามที่เราพร้อมเขานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยครับมันจะมีข้อความยาวๆอยู่ข้างด้านล่างของหน้าจอนะครับอันนี้ก็คือพร้อมต่างๆซึ่งเป็นสกิลนึงที่คนในยุคปัจจุบันหรือคนที่อยู่ในสายการทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับยิ่งเรามีความรู้ทางด้านพร้อมมากนะครับเราก็สามารถสั่งปัญญาประดิษฐ์ให้สร้างภาพนะครับอย่างนี้คือให้สวยงามมากยิ่งขึ้นมันก็จะมีการเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับแสดงว่าในวงการศิลปะหรือวงการคอมพิวเตอร์กราฟิกวงการภาพยนตร์ในอนาคตเนี่ยครับแต่ก่อนเราต้องมีการวาดภาพใช่ไหมฮะลูกหลานเราไปเรียนที่วาดภาพในปัจจุบันเนี่ยลูกหลานเราอาจจะต้องไปเรียนเรื่องการใช้คำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานคอมพิวเตอร์อีกแหละนะครับอันนี้ก็เก็บมาฝากนะครับก็เขาบอกไว้ว่าคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานเนี่ยก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่เก่าจนเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะไม่สามารถรันโมเดลที่จะสร้างภาพได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญญาประดิษฐ์อีกตัวหนึ่งที่อาจารย์พิชังนำมาฝากนะครับต่อไปมาดูตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายละนะครับได้มีโอกาสนะครับไปดูบูธแห่งหนึ่งนะครับที่Power นะครับมีการพัฒนาโดยบริษัท A-Data นะครับบริษัท A-Data เนี่ยก็เคยเข้ามาทำธุรกิจต่างๆอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะเขาก็มีบริษัทลูกของเขานะครับที่พัฒนาตัวปัญญาประดิษฐ์สื่อนะครับที่อยู่ในจอนะครับหรือหุ่นยนต์อวตารเนี่ยที่สามารถพูดคุยกับมนุษย์ได้นะครับได้หลายภาษานะครับประโยชน์ของสื่อเหล่านี้นะครับก็อาจจะไปเป็นเพื่อนแก้เหงาครับหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ที่ให้ความรู้นะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะเป็นเพื่อนคุยแก้เหงากับผู้สูงอายุในอนาคตก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีต้นทุนที่จะซื้อโรบอทในราคาที่มันสูงครับเราก็ใช้จอภาพเหล่านี้เปิดโปรแกรมให้มันทำงานแล้วเราก็พูดคุยภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศกับเขานะครับอย่างในภาพนี้ก็มีอาจารย์ที่สำนักนะครับได้ลองพูดคุยภาษาอังกฤษและทักทายกับปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับก็มีความเชื่อครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยสิ่งต่างๆหรือนวัตกรรมเหล่านี้ก็จะนำมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยเราก็สามารถที่จะพัฒนาของเราเองด้วยหรือบางทีก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์จากนอกมาแล้วก็ปรับหรือ modify ให้ใช้กับงานของคนไทยได้ครับผมก็ทั้ง2คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่อาจารย์พิชังนะครับตั้งใจนำเสนอเลยครับเพราะว่าอยากจะให้กลุ่มเป็นแฟนนะครับ FC ของอาจารย์พิชังได้รู้จักเรื่องนวัตกรรมนะครับหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นะครับในประเทศไทยของเราครับผมสวัสดีครับ
1: ขอขอบคุณอาจารย์พี่ฉ่างนะครับที่พาพวกเราทุกคนไปชมงานถึงประเทศไต้หวันได้เห็นสิ่งใหม่ๆอัปเดตสถานการณ์ไปกับช่วงรู้ทันไอทีนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าเราถูกเรียกว่าป้าก็จะดูใจร้ายเกินไปไหมครับกับอดีตข้าราชการครูชำนาญการพิเศษฉายานักล่าเหรียญรางวัลผู้ที่รักในการวิ่งรักที่จะแข่งขันกับตัวเองไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือร่างกายและจิตใจในวัยเกษียณไปพบกับคุณครูพวงทิพย์สิทธิธรรมในช่วงชีวิตดีมีสุขครับ
2: เป็นภาระของลูกจะไม่เป็นภาระของสังคมเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะค่ะคนรักออกมาจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็จิตใจก็จะดีและแข็งแรงทิพย์สิทธิธรรมนะคะอดีตเคยเป็นข้าราชการครูชำนาญการพิเศษของโรงเรียนบ้านปากแพรกจังหวัดระยองค่ะเริ่มจากตอนที่อยู่ที่ทำงานอยู่นะคะเราจะอยู่กับนักเรียนก็จะมีการแบบว่ามีการเดินมีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงในการออกกำลังกายพื้นฐานตรงนั้นคือเราฝึกให้เด็กของเราอ่ะรู้จักรักษาสุขภาพเด็กทุกคนเขาจะแบบเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเราอ่ะต้องให้ความเป็นกันเองกับเด็กนะคะแรกเลยเราต้องเข้าหาเขาให้ได้ก่อนบางคนเขาไม่ยอมรับด้วยนะคะเราก็ต้องแบบว่าเป็นครูเนี่ยต้องใจเย็นดูถ้าเด็กเขาได้ใจเขารักเราแล้วอ่ะเขาจะแบบว่าทุกอย่างเลยค่ะขอให้ครูพูดอย่างเดียวสั่งให้ทำอะไรเด็กน่ารักเด็กทำได้ทุกอย่างคือเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพอยู่แล้วอะค่ะหลังจากที่เกษียณก็เลยมาออกกำลังกายที่บ้านเพราะว่าที่บ้านเป็นชุมชนที่รักษาสุขภาพอะค่ะของบ้านค่ายค่ะจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะทุกวันเสาร์เราจะมีกิจกรรมการวิ่งของสนามปาร์ครันมีอาจารย์ที่เขาเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองเขาติดต่อผ่านพี่อีกคนหนึ่งมาค่ะก็เห็นเราเห็นพี่นะออกกำลังกายอยู่โดยการแบบว่าพี่จะไปลงสนามแข่งที่ว่า5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยที่ตามทั่วไปนะคะเดี๋ยวนี้เขาเน้นการออกกำลังกายเขาติดต่อมาแล้วก็เลยว่าลองมาดูมาหาประสบการณ์ใหม่ๆเพราะเราไปตรงนั้นเราวิ่งแบบมาเป็นคนเป็นพันๆอะไรอย่างนั้นมาดูตรงนี้ก่อนว่าเขามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเรียนรู้จากตรงนี้อีกอะค่ะก็ได้หลายๆอย่างจากตรงนี้นะคะมีความสุขที่ได้มาออกกำลังกายแล้วก็ได้พบปะกับผู้คนแบบมากมายอะค่ะ
3: ป้ามาเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเขาเห็นเราว่าเราแข่งระดับอำเภอบ้างอะไรบ้างเราไม่ก็ไม่เคยนึกถึงระดับจังหวัดระดับประเทศอย่างนี้นะตั้งแต่เป็นนักเรียนเราก็เป็นนักวิ่งมาตลอดมาเป็นข้าราชการเราก็ต่างตาไปหน่อยพอตอนหลังเราก็เสียแล้วเราก็มีกลุ่มวิ่งของเราของผู้สูงวัยเนี่ยเราอย่าไปเน้นเอาจริงเอาจังแต่ว่าให้สม่ำเสมอแล้วให้มันพอกับร่างกายของเราว่าเราเหมาะกับอย่างไรแล้วก็ให้สม่ำเสมอความสุขก็คือการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเราไม่เป็นภาระให้กับใครเราไปไหนมาไหนได้เรากินได้เราไปเที่ยวได้คิดว่าอันนี้คือที่สุดแล้วเราไม่เป็นภาระของใครต้องทำจิตใจให้เบิกบานพยายามปล่อยวางเราใช้ชีวิตผ่านมามากแล้วแล้วมาถึงวันนี้คิดว่าเราได้รับชัยชนะแล้วในชีวิตที่เหลือนี่คือกำไร
2: ในมุมมองของครูนะคะพูดถึงว่าตอนนี้สูงอายุอะเยอะมากนะคะคืออยากจะแนะนำว่าเรื่องการดูแลตัวเองก่อนในเรื่องของอาหารการกินต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนต้องรู้จักการกินว่าในสูงวัยแล้วนะแต่คนจะกินอาหารที่แบบย่อยง่ายนะคะข้าวก็ควรจะเป็นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเน้นที่ไปพวกประเภทพวกถั่วผลไม้อะไรอย่างนั้นนะคะแต่ดั้งแต่เดิมคือเป็นลูกชาวนาด้วยนะคะก็เลยแบบว่าถูกปลูกฝังมาคือจะกินอาหารแบบว่าพื้นบ้านจะทานอาหารพื้นบ้านพวกผักพวกปลาอะไรอย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะพี่จะดูแลตัวเองแล้วก็จะ เกี่ยวกับการเงินการอะไรคือจะวางแผนหมดเลยนะคะว่าคือหลังจากที่เราเกษียณแล้วเราจะไม่เป็นภาระของลูกจะไม่เป็นภาระของสังคมสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นก็อยากจะแนะนำนะคะตอนที่ในช่วงที่ตัวเองกำลังหนุ่มกำลังสาวนะอย่าหยุดการ

0: ติดเป็นนิสัยแรกๆอาจจะเหนื่อยอาจจะล้าอาจจะไม่อยากนะคะแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเท่าที่เราหาเวลาได้ก่อนนั่นแหละแล้วก็มันก็จะดีกับตัวเองอะค่ะมันจะทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็จิตใจก็จะดีแล้วแข็งแรงดูคุณแม่สิคะ64แล้วนะคะ
1: ทุกที่ที่มีการแข่งขันกีฬาผู้สูงวัยเราจะเห็นครูพวงทิพย์อยู่เป็นประจำสมกับฉายานักล่าเหรียญรางวัลของท่านเลยนะครับขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากครูพวงทิพย์สิทธิธรรมด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจินตนาทิพย์พยารัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค
0: ์และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ท่านนายกเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายสิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลงสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวด้วยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายทางขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีนี่ที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะ ประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาอันก็อันนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับเพื่อเป็นการเดินหน้า7โครงการสำคัญครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำและด้านสาธารณสุขพร้อมที่จะผลักดันพลุคันธุลีขึ้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติครับที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญนะครับได้แก่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จำนวน7โครงการสำคัญเพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ประกอบไปด้วยโครงการที่1นะครับโครงการสถาบันการแพทย์สิริราชระดับนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลโครงการที่2คือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวกตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โครงการที่3คือโครงการถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์ M9 ถนนกาญจนาภิเษกนะครับโครงการที่4คือโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA สะพานเชื่อมเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ที่จังหวัดพังงาโครงการที่5คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีโครงการที่6โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพรและโครงการที่7คือโครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ครับนอกจากนี้ก็ยังได้เห็นชอบให้มีการเสนอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำพรุคันธุลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคันธุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าแรมซาร์ไซต์นะครับเพื่อจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอันทรงคุณค่าในระดับสากลรวมทั้งเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้มีความเหมาะสม
1: ส่วนแนวทางการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับศูนย์การค้า Paradise Park จัดงาน GI Fest 2026ค่ะโดยการนำเอาสินค้า GI จากชุมชนทั่วประเทศส่งตรงถึงผู้บริโภคเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับศูนย์การค้า Paradise Park ในเครือบริษัท MBK จำกัดมหาชนจัดงาน GI Fest 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจากชุมชนทั่วประเทศนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มาจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้า GI จำนวน34ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ GI เกรดพรีเมียมอย่างทุเรียนจังหวัดปราจีนบุรีที่มีเนื้อแน่นหวานมันมะพร้าวน้ำหอมบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารสชาติหวานหอมละมุนสับปะรดภูแลเชียงรายที่มีขนาดเล็กแต่เนื้อฉ่ำกรอบรับประทานได้ทั้งแกนนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารวัตถุดิบและงานหัตถศิลป์อาทิเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเอกลักษณ์ลวดลายงดงามสะท้อนวิถีชุมชนมาจำหน่ายในงานด้วยค่ะด้านนางสาวจรูนรัตน์สาลีกรรมการผู้จัดการบริษัท Paradise Park จำกัดกล่าวว่าศูนย์การค้า Paradise Park และบริษัท MBK จำกัดมหาชนพร้อมสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นนำสินค้า GI มาขยายตลาดช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวสำหรับงาน GI Fest 2026จัดขึ้นถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์ผู้ที่ซื้อสินค้า GI ภายในงานครบ500บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกรับข้าวหอมมะลิฟรี1กิโลกรัมค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาร่วมยินดีกับน้องเนเน่กันหน่อยนะครับกับน้องเนเน่รอยัลกับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ
1: ค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: 6:11 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่โปรยคุณผู้ชมไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับสำหรับข่าวดีของคนไทยในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้หลายคนติดตามกันอยู่นะครับกับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเมื่อสาวน้อยวัย16ปีน้องเนเน่นะครับนี่มีรูปอยู่ด้านหลังด้วยจากจังหวัดภูเก็ตสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของการประกาศผลในช่วงที่น้องเนเน่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันหน่อยครับ The AGT Champion and the winner of $1 million is ครับนี่ก็เป็นช่วงวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ1นะครับก็กลายเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ในซีซั่นที่21นี้ได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลมูลค่า1 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายโดยคุณกันนภัทรนะครับแล้วก็เพื่อนๆของคุณกันนภัทรอินใจเอื้อสื่อว่ากันเดอะสตาร์นะครับที่เรียกได้ว่าตามไปเชียร์น้องถึงขอบเวทีกันเลยนะครับที่อเมริกาเลย
1: นี่นะคะบรรยากาศนี้น้องกันร้องไห้เลยนะคะ
0: อุ๊ยคือผมตอนนี้พูดไปก็ยังรู้สึกว่าตื้นตันอยู่เลยนะ
1: ค
0: ือถือว่าแบบเขาเป็นอันนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ดังมากๆในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องเนเน่นะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจในก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งด้วยครับหัวใจสำคัญของชุดนี้เนี่ยก็คือการนำผ้าไทยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวซึ่งก็เป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบนะครับที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ร่วมสมัยผสมผสานกับความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ว่ายังมีตัวตนมีเรื่องราวแล้วก็ความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบด้วยครับ
1: นี่เป็นผ้าไหมนะคะไม่ใช่ชุดกี่เผานะคะผ้าไหมไทยเลยนะคะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะโดยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินะคะซึ่งก่อนที่น้องเนเน่จะบินไปรอบไฟนอลก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็เคยไปพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไปร้องเพลงร่วมกันมาแล้วไปร้องเพลงให้ฟังมาแล้วไปร้องเพลงซอมบี้ให้ฟังมาแล้วด้วยคือเพลงแรกตอนช่วงออดิชั่น
0: ซึ่งน้องเนเน่ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนหรือว่าคนที่มีฝันด้านดนตรีเลยนะว่าจริงๆเนี่ยเด็กไทยก็สามารถไปอยู่บนเวทีระดับโลกได้และที่สำคัญคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องกล้าฝันและที่สำคัญต้องลงมือทำและฝึกฝนอย่างจริงจังด้วยสม่ำเสมอด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับมาดูที่บ้านเรากันหน่อยนะครับขณะที่นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งครูก้องนี้เนี่ยเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่นะครับคือครูเนี่ยบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโล่กีตาร์บนเวทีระดับโลกจนสามารถคว้าแชมป์

0: ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์ให้กับน้องเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างมากครับเอาไปฟังเสียงครูก้องกันหน่อยครับ
1: ภูมิใจในตัวน้องนีนี่มากครับผมรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนีนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนีนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับเช่นในวันนี้ครับผม
2: แสดงความยินดีกับน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากๆสาวน้อยวัย16ปีตอนนี้กลายเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้ระดับประเทศเท่านั้นนะตอนนี้ถือว่าระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อน้องที่จังหวะที่น้องไปอยู่บนเวทีอ่
2: ะ
0: ผมเชื่อว่าคนทั่วโลกนะโอ้โหมีสายตาจ้องมองดูโชว์ของน้องเนี่ยโอ้อีกเป็นล้านๆคู่เลยนะ
2: แล้วที่สำคัญคือคะแนนโหวตนี่ทิ้งห่างจากอันดับ2แล้วก็อันดับ3มากๆนะคะนี่คือไม่ใช่แค่คว้าใจคนชาวอเมริกันเท่านั้น
0: ค
2: ว้าใจคนทั้งโลกเลยนะคะแต
0: ่
2: ว่าอาจจะที่โหวตให้เนี่ยก็คือให้เฉพาะคนอเมริกันโหวตนั่นแหละแต่ว่าคนที่เข้าไปดูไลฟ์เมื่อวานเนี่ย
0: ค
2: ือล่มไปเลยนะคะเว็บล่มไปเลย
0: แต่ที่เน็ตไม่แรงเนี่ยดูไม่ได้นะกับก็แสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งนะครับ
2: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนไทยที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ14อำเภอน้ำร่องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อน5มิติจากนโยบายสู่พื้นที่ย้ำด้วยนะคะว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอนำร่องเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยสนับสนุนกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันทั้งนี้14อำเภอนำร่องได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอให้ครอบคลุม5ประเด็นสำคัญได้แก่1เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย
0: ส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือด้านการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตและก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ประเด็นที่3คือด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงทั้งในและก็นอกสถานศึกษาโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนและก็ชุมชนครับประเด็นที่4คือด้านการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการของรัฐและก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือว่าความขัดแย้งและประเด็นที่5นะครับคือด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำด้วยนะคะว่าผลจากการดำเนินงานของ14อำเภอนำร่องจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงนโยบายแผนการปฏิบัติการสื่อสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมนำบทเรียนจากพื้นที่นำร่องไปพัฒนาและขยายผลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุขอย่างยั่งยืน
0: กองทัพอากาศได้จัดพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับในพื้นที่ของกองทัพอากาศร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับพลอากาศเอกวิสุทธิ์สมภักดีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เป็นประธานการจัดพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่กองทัพอากาศร่วมกับดร.บุรณินทร์รัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่กองทัพอากาศในครั้งนี้นะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตลอดจนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานราชการอีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานโดยโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงการ3โครงการหลักนะครับได้แก่โครงการโซล่าฟลอตติ้งกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศโครงการโซล่าฟลอตติ้งกองโรงงานสรรพาวุธ3กรมสรรพาวุธทหารอากาศและโครงการโซล่าลูฟท็อปณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชซึ่งทั้ง3โครงการนี้ก็เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องครับทางนี้ทุกโครงการก็ได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปี2569ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพันธกิจของกองทัพอากาศในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและก็ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
2: มีข่าวดีสำหรับน้องๆที่รอคอยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะล่าสุดบอร์ดกยศ.ขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่ม 14,400 รายค่ะวงเงิน 1,200 ล้านบาทพร้อมยืนยันไม่มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษารวมทั้งเตรียมช่วยเหลือผู้ผิดนัดชำระจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.กระทรวงการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าที่ประชุมมีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีก 14,400 รายสำหรับผู้ที่มาขอกู้ยืมและเกินกรอบเดิมเพื่อดูแลสภาพคล่องและให้ผู้กู้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่องด้วยขณะนี้สถานะของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีผู้กู้ประมาณ 60,000 รายหรือราว 30% ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเมื่อรวมกับกรอบใหม่ 14,400 รายจะทำให้มีผู้ที่อยู่ในกระบวนการรวมประมาณ 75,000 รายโดยกยศ.จะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 รายต่อวันขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสารฝั่งผู้กู้พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ที่ติดอยู่ในระบบจะไม่ตกหล่นหรือว่าเสียโอกาสทางการศึกษาแน่นอนค่ะขณะที่การตรวจสอบรายละเอียดด้านหนี้สินพบตัวเลขผู้ที่เป็นหนี้กยศ.จำนวนมากนะคะแต่เมื่อดูไส้ในพบว่ามีลูกหนี้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายที่มียอดค้างชำระน้อยมากอย่างเช่น500บาทไปจนถึง 1,000 บาทซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ในทางเทคนิคจากช่วงรอยต่อในเดือนแรกของการทำงานก่อนที่จะมีการหักเงินเดือนไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ชำระหนี้กยศ.ขณะที่ยอดผู้ผิดนัดชำระหนี้จริงๆอยู่ประมาณ 1,500,000 รายจากภาพรวมผู้มีหนี้ทั้งหมดประมาณ 2,000,000 รายซึ่งกระทรวงการคลังก็จะพิจารณามาตรการผ่อนผันและดูแลผู้กู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษให้สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังอยู่ในวัยทำงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งข่าวดีๆนะครับสำหรับใครที่เป็นหมาหมีของน้องเนยนะครับกับน้องหมีเนยครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จัดแคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็งรวมพลังกันจะรวมพลังกันให้จากหมาหมีพ่อหมีนะครับเพื่อมอบโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นการสมทบทุนศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับนางจันทร์ประภาวิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวถึงกิจกรรมพิเศษวันน้องเนยเยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเรียนรู้เบื้องหลังเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนและส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 8,181,741 บาทนะครับซึ่งก็เป็นพลังของมัมหมีพ่อหมีนะครับภายใต้แคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็ง The Proton Power ที่ได้รับบริจาคผ่านแพลตฟอร์มและก็การกุศลดิจิทัลครับทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชนะเกียรติขอประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้กล่าวถึงเทคโนโลยีโปรตอนนะครับว่าเทคโนโลยีการรักษาด้วยโปรตอนเป็นการฉายรังสีรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมปริมาณรังสีให้ส่งไปยังบริเวณก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็ลดผลกระทบต่ออวัยวะปกติข้างเคียงโดยการรักษาด้วยรังสีโปรตอนนี้นะครับมีความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเด็กครับสำหรับประชาชนที่สนใจก็สามารถร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและก็สมทบทุนเข้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ iredcross.org นะครับตอนนี้ขึ้นเว็บไซต์ให้ที่หน้าจอด้วยนะครับย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ iredcross.org ครับก็สามารถไปร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งกันได้ครับ
2: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการรับมือฝนตกหนักกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:29 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันค่ะชาวบ้านบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ทยอยเก็บข้าวของเครื่องใช้จากพื้นที่ต่ำขึ้นไว้บนที่สูงแล้วนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายหลังระดับน้ำในแม่น้ำทั้งสองสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางจุดเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วค่ะนายสมจิตกุลใหญ่ชาวบ้านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าปีนี้สถานการณ์น้ำไม่น่าจะรุนแรงเนื่องจากช่วงต้นปีปริมาณน้ำน้อยค่ะแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนกลับพบว่ามีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้น้ำบางส่วนเริ่มล้นตลิ่งเข้าพื้นที่บ้านแล้วจึงต้องทยอยเก็บข้าวของที่อยู่ในพื้นที่ต่ำขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกนายสมจิตเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านรวมถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศเพราะหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำก็อาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกได้จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทยอยยกของขึ้นที่สูงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องขยับลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำณวัดกษัตราธิราชวรวิหารหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้หลายพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีน้ำล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าขณะนี้พื้นที่ริมแม่น้ำในอำเภอบางบานเสนาผักไห่บางไทรบางปะอินและพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุโดยกำชับให้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์พักพิงรวมถึงหน่วยแพทย์กำลังพลและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งการช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูงและการดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะสั่งการเลยว่าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: จากอยุธยานะครับไปดูที่นครนายกกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำก็ยังไม่เกินความจุนะครับแต่ก็เตรียมความพร้อมที่จะพร่องน้ำนะครับผ่านสปิลเวย์เพื่อรับกับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับร้อยตำรวจตรีสันคิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนอย่างใกล้ชิดครับซึ่งถ้าเกิดดูในปัจจุบันนี้นะครับจะพบว่าปริมาณน้ำภายในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยยังไม่เกินความจุของเขื่อนนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ฝนในพื้นที่ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนมีแผนดำเนินการที่จะพร่องน้ำด้วยการเปิดสปิลเวย์นะครับในระหว่างวันที่25ถึง30กันยายน2569นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็คือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการปริมาณน้ำภายในเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมุ่งที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและก็พื้นที่ด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุดครับทางจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานและดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
0: มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยฝั่งตะวันตกของประเทศไทยกันบ้างนะคะจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการคิกออฟเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี69คนเครื่องจักรแผนการประสานงานนะคะอันนี้คือเป็นนโยบายที่เตรียมเอาไว้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีค่ะร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุจะได้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าตามแผนงานจะมีการขุดลอกขยายสระน้ำเดิมของสนามกอล์ฟจำนวน6จุดและอาจจะเชื่อมต่อท่อน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตประปาของเทศบาลนครหัวหินเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำส่วนในการป้องกันน้ำท่วมขังก็จะมีการพร่องน้ำออกเป็นรอบๆซึ่งจะช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมน้ำขังตามจุดต่างๆได้อย่างเช่นบริเวณสถานีรถไฟหัวหินตรอกซอยต่างๆนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะดำเนินการติดตั้งโทรมาตรวัดน้ำจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินมีระบบผังน้ำดูสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ก็จะทำให้รู้ว่าเมื่อใดน้ำจะมามากหรือว่ามาน้อยเพื่อช่วยแจ้งเตือนให้มีการวางแผนรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มาดูในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับจนถึงเช้านี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดมีหนักสลับเบาบ้างเดี๋ยวเราไปดูสถาน

0: การฝนตกหนักในช่วงนี้กันหน่อยนะครับซึ่งทางกทม.เองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครครับทีมข่าว NBT ของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งก็พบว่าทางกทม.เองเนี่ยก็กำลังเร่งพร่องน้ำในคลองนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่กระทบกับชุมชนนะครับแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ครับปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขนี้ยังถือว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตนะครับส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงบวก1เมตร80เซนติเมตรซึ่งก็ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของทางกทม.ที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งกทม.ได้ปิดประตูระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าพร้อมกับระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้และอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางกทม.เองก็ได้ขุดลอกหน้าคลองหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับลึกลงไป4เมตรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยครับเช้าวันนี้ใครออกจากบ้านก็ใช้ความระมัดระวังใช้รถใช้ถนนดูแลกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักถนนลื่นครับ
1: ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจยุทธศาสตร์ชลประทานกับการบริหารน้ำต้นทุน100ล้านลูกบาศก์เมตรให้เพียงพอต่อทั้งพื้นที่การเกษตรและน้ำประปาหล่อเลี้ยงผู้คนเมืองติดตามในรู้สู้ภัยศรีธรรมราชค่ะ

0: ปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำ

0: เกษตรด้วยครับ
1: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
0: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
1: เอลนิโยอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโยที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

0: มาดูเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันหน่อยนะครับตัวการฝนตกหนักเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
1: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะฝนบ้านเราจะกระจายเพิ่มขึ้นตกต่อเนื่องหลายช่วงเวลาตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วและจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยคาดการจะมีฝนหนักมากในส่วนของภาคเหนือเพชรบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำขังรอการระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองสำหรับคลื่นลมในทะเลต้องระวังอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศA day after her historic America's Got Talent victory, Nene Royal continues to receive praise, including from Prime Minister Anuttin Chan Wirakun and her first guitar teacher. During his official mission in New York, Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chan Wirakun has congratulated 16-year-old Thai artist Nene Royal from Phuket on winning season 21 of America's Got Talent.The Prime Minister praised her talent, determination, and perseverance throughout the competition, saying her achievement has brought pride and recognition to Thailand. Nene Royal, whose real name is Ratthikan Amloy, made history as the first Thai winner of the long-running talent show. Her success also highlights the potential of Thai youth to showcase their abilities on the international stage and pursue opportunities beyond Thailand.Nene Royal won the season 21 title following

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มที่พายุเฮอริเคนโปโลที่อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับ4แล้วแต่ว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดคลื่นลมแรงซัดเข้าถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซัดเข้ากระหน่ำเมืองตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกโดยที่เมืองปุยโตบิเซนเตเกเรโรและรัฐเกเรโรพบเศษซากต่างๆปลิวกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่ชาวบ้านต่างรีบเร่งเก็บทรัพย์สินของตนเองเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งนี้แม้พายุเฮอริเคนลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับ4จากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแต่คาดว่าจะยังคงก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อน้ำท่วมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตรวมทั้งโคลนถล่มในพื้นที่ภูเขาทางการเม็กซิโกได้สั่งปิดท่าเรือหลายแห่งและไม่อนุญาตให้เรือขนาดเล็กเข้าเทียบท่าในเมืองต่างๆเนื่องจากคลื่นลมแรงและทัศนวิสัยลดลงด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะทำให้มีฝนตกทั่วชายฝั่งรัฐเกเรโร
1: กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน267ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 8,928 ล้านบาทเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกากลางขณะเดียวกันสหรัฐก็หวังว่าจะได้รับคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดเงินรวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 66,880 ล้านบาทสำหรับใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกการให้คำมั่นสัญญาล่าสุดของสหรัฐส่งผลให้ยอดรวมเงินทุนที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดสรรเพื่อรับมือกับการระบาดในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น886ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 29,627 ล้านบาทรวมถึงเงินทุนจำนวน107ดอลลาร์หรือว่าราว 3,578 ล้านบาทจากกระทรวงสาธารณสุข

0: หรัฐนอกเหนือจากเงินทุนของกระทรวงต่างประเทศ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมและแก๊งค้ายาเสพติดในเมืองนาโปลีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้รวม34คนพร้อมขยายผลตรวจค้นหลักฐานตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินสดได้มากกว่า 3.2 ล้านยูโรหรือกว่า120ล้านบาทซุกซ่อนไว้ภายในกำแพงบ้านพักหลังหนึ่งรวมถึงของมีค่าอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งด้วยการบุกจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการลับนานหลายเดือนแถลงการของตำรวจระบุว่าผู้ถูกจับกุมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียขบวนการผลิตและค้ายาเสพติดรวมถึงแก๊งรีดไถเรียกค่าคุ้มครอง
0: ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยของสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่นะครับที่ระบุว่าซูเปอร์เอลนีโญอาจฆ่าชีวิตประชาชนทั่วโลกกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างในช่วงเดือนมิถุนายนปี2569ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้และประเทศกำลังพัฒนาถูกคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมาคืออินโดนีเซียซูดานอินเดียและบราซิลครับโดยปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงผิดปกติอาจทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้สูงกว่าค่าปกติราว 1.2 องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามรายงานนี้เชื่อว่ามีเวลาให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงการแจ้งเตือนภัยร้อนล่วงหน้าการจัดทำแผนรับมือด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มและขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
1: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะแน่นอนว่าต้องมีผลงานของเทพวิวมาฝากแน่ๆ
4: ถูกต้องค่ะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือว่ารอบแรกนะคะโหวิ่งต่ำ10อีกแล้ว 9.95 วินาทีนะคะวันนี้ค่ะลุ้นเหรียญทองกับบิวภูริพลบุญสอนกันค่ะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: เชียร์เต็มที่เลยค่ะ
4: ค่ะ
0: เชิญครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานของบิวภูริพลบุญสอนนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศได้แล้วก็สถิติเนี่ยดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ด้วยนะคร
4: ับ
2: เห็นว่าวิ่งยังเหลืออยู
4: ่โอ้ยดูแบบสบายๆแล้วเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีลมต้านด้วยทำให้แบบมีเป็นอุปสรรคในการวิ่งเชื่อว่าวันนี้นะคะถ้าลมไม่แรงเนี่ยเราอาจจะวิ่งได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าสถิติที่ดีที่สุดของบิวภูริพลเนี่ยตอนซีเกมส์อยู่ที่ 9.94 ค่ะ
2: ครับไปดูการแข่งขันกันนะครับสำหรับการแข่งขันกรีฑาในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็แข่งเป็นวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกเริ่มที่ประเภทหญิงก่อนนะครับน้องเบลจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่1ในฮิตที่2สถิติ 11.45 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ 11.49 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได
4: ้ค่ะส่วนสุกันดาเพชรรักษาหรือว่าถูนะคะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ของฮิตที่1ค่ะทำสถิติ 11.54 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับมีประเภท100เมตรหญิงนะครับส่วนวิ่ง100เมตรชาย
4: ค่ะ100เมตรชายนะคะมีนักวิ่งเนี่ยเข้ามาในรายการนี้38คนเลยรอบแรกบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีลงวิ่งในฮีทที่1นะคะซึ่งสถิติดีที่สุดในปีนี้ซีซั่นเบสเนี่ยของภูริพลเนี่ยวิ่งได้ต่ำ10ก็คือ 9.99 นะคะในครั้งนี้ค่ะวิ่งได้ 9.95 วินาทีนะคะนี่คือสถิติที่ดีที่สุดหรือว่า personal best นะคะของตัวเองในปีนี้นะคะแต่ว่าสถิติของเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นนักวิ่งจากจีนทำไว้ที่ 9.97 ซึ่งบิวดีกว่านะนะรอบคัดเลือกเนี่ยนะคะอย่างที่บอกยังเหลือ
2: ครับ
4: นะคะ
2: ก็เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศจะแข่งกันวันนี้นะครับเวลา 17:33 นาทีนะ
4: แล้วก็
2: วิ่งไปยังดูเวลาไปด้วย
4: นะคะเขาไปถ่ายที่แบบว่าสกอร์บอร์ดด้วยที่แบบว่าวินาทีของเขานะคะเชื่อว่าวันนี้นะคะนี่คืออีกหนึ่งเหรียญที่บิวตั้งใจมากๆครั้งที่แล้วเนี่ยพลาดได้เหรียญเงินมานะคะในช่วงค่ำวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศนะมาเชียร์บิวกันนะคะ
2: ครับขณะที่ผลัดผสม 4 คูณ400เมตรนะครับรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าทีมไต้ฝุ่นจากบาเรนคว้าเหรียญทองไปครองนะครับเวลา3